0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงกรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
1: จีนและเนปาลกลับมาปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งท่ามกลางการจับตาสัญญาณความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำหลากระลอกใหม่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026จ่ายอังสุธาสาวิทคว้าเหรียญทองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือน51จังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง5วันนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนจึงแจ้งเตือนไปยัง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงโดยให้จัดตั้งวอลลุ่มระดับพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าตลอด24ชั่วโมงและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจัดทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมมอบนโยบาย6ข้อสั่งการสำคัญอาทิเร่งจัดทำแผนที่ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงจะทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและรณรงค์การเตรียมถุงฉุกเฉินประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และพื้นที่พักพิงบริหารจัดการน้ำต้นทุนและประสานข้อมูลกับเกษตรกรโดยข้อสรุปจากการประชุมจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปมาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเร่งด่วนที่มาจากความต้องการของภาคประชาชนรวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครอบคลุมทุกมิติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้
3: นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาว่าจังหวัดสงขลาร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อคัดเลือกโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยเป็นโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงิน50ล้านบาทประกอบด้วยโครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อผลักดันสู่บัญชีมรดกโลกในปี2572โครงการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาโครงการการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าบริเวณหลังวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะตลิ่งบริเวณหลังโรงเรียนบ้านบางดานอำเภอเมืองสงขลาและโครงการ Slow Food Economy พร้อมเตรียมเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอีก26โครงการวงเงินกว่า 35,000 ล้านบาทครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำการท่องเที่ยวสาธารณสุขการกีฬาและเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่
4: อยากจะให้ปัญหาเร่งด่วนนะครับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับดังที่เราได้นำข้อเสนอไปทางจังหวัดเองก็จะต้องขับเคลื่อนต่อนะครับต้องติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องชาวสงขลาโดยแท้นะครับ
3: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ประชุมครม.สัญจรรวม14โครงการแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการและข้อเสนอเชิงนโยบายวงเงินรวมกว่า 15,400 ล้านบาทโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการจำนวน6โครงการกว่า400ล้านบาทและข้อเสนอเชิงนโยบายมี8โครงการวงเงินรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเป็นโครงการเร่งรัดผลักดันตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมและโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
5: ทั้งหมดเนี่ย6โครงการใช้เงินของงบประมาณไปประมาณ404ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่นราธิวาสขอในครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับส่วนข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็มีทั้งหมด8โครงการนะครับ
3: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและนำข้อมูลไปผลักดันต่อในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งในปีงบประมาณ2570กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเตรียมงบประมาณไว้กว่า 1,053 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านคมนาคมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเปิดด่านชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้เรื่องการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมเต็มที่ส่วนความกังวลหรือข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อติดตามสถานการณ์ในทุกมิติโดยมีการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความไม่เรียบร้อยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่พร้อมเชื่อว่าสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะดีขึ้นหลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.วันนี้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่พร้อมยืนยันว่าการวางบุคลากรให้เหมาะสมกับงานถือเป็นหลักการสำคัญที่สุดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการนำเสนอยุทธศาสตร์ในการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงเรื่องความมั่นคงทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
1: กระทรวงการคลังเตรียมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทคาดว่าจะคิกออฟการใช้โซล่าภาคครัวเรือนในเดือนกันยายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทหลายหน่วยราชการได้ติดต่อกระทรวงการคลังเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบวงเงินซึ่งมุ่งใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเช่นการใช้โซล่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนไฟจากหลังคาบ้านเป็นเงินและเตรียมแผนเรื่องสายส่งให้สามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นนอกจากนี้จะยกระดับทักษะของคนไทยด้านการใช้พลังงานสะอาดในภาคธุรกิจผลิตสินค้าและบริการโดยขณะนี้การขับเคลื่อนเรื่องโซล่ามีความพร้อมมากที่สุดคาดว่าจะเริ่มคิกออฟได้ในเดือนกันยายนนี้พร้อมย้ำว่าจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
0: กรมการปกครองสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับทั่วประเทศลงพื้นที่ติดตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้ง878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคมพบว่ามีประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนคนซึ่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน8แสนคนแต่ยังคงมีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกกว่า4ล้าน4แสนคนจึงสั่งการให้ฝ่ายปกครองทุกระดับทั้งในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านดำเนินการเชิงรุกเร่งเข้าถึงประชาชนเพื่อติดตามและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหลังกดยืนยันในระบบแล้วให้นำเอกสารหลักฐานไปยื่นณศูนย์ประสานงาน OSS ระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนเพื่อส่งเรื่องตรวจสอบโดยจะประกาศผลตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศหรือไทยช่วยไทยพลัสโดยยืนยันว่าประชาชนจะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและร้านค้าต่างๆเข้ามาลงทะเบียนในระบบหลังบ้านก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลสถานที่ให้บริการให้พร้อมก่อนที่ประชาชนจะเข้าไปเลือกใช้สิทธิ์สำหรับประเด็นข้อกังวลเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั้นได้มีการประสานงานกับผู้ประกอบการและสมาคมโรงแรมโดยกำหนดให้ทุกแห่งต้องใช้ราคามาตรฐานตามฤดูการท่องเที่ยวปกติห้ามมีการปรับเพิ่มราคาเพื่อฉวยโอกาสจากโครงการนี้อย่างเด็ดขาดหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันทีนอกจากนี้ยังเตรียมรายชื่อบัญชีดำสำหรับโรงแรมหรือร้านค้าที่เคยมีประวัติกระทำผิดเงื่อนไขในอดีตซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดเดิมนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้งานทั้งนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆเพื่อความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการขยายจำนวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้ครอบคลุมในทุกมิติ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว คอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการจีนและเนปาลกลับมาเริ่มปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องระงับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากสัญญาณความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำหลากระลอกใหม่หลังน้ำในทะเลสาบกั้นขวางที่เกิดจากเศษซากดินโคลนถล่มเริ่มเอ่อล้นแนวกั้นและไหลทะลักลงมาขณะที่ล่าสุดหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย579รายและสูญหายกว่า 1,900 รายจำนวนนี้517รายเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นผู้แสวงบุญจากอินเดียส่วนทางการจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนอยู่ที่7รายและยังคงสูญหาย554ราย
1: อิหร่านเรียกร้องประเทศต่างๆไม่ให้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทุกประเทศที่มีพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจะต้องหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านและการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดในการบังคับใช้เจตจำนงอันมิชอบด้วยกฎหมายของรัฐหนึ่งต่อรัฐเอกราชอื่นแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนประเทศต่างๆให้ลดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านมิฉะนั้นจะเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรเช่นเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่ออิหร่านหรือวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจขณะที่ทางการอิหร่านประนามมาตรการดังกล่าวว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเนื่องจากจะทำให้สุขภาพและความเป็นอยู่ของพลเรือนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง
0: นายทาราส วิซอสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าววันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทำลายระบบการจัดการและขนส่งอาหารของเครือข่ายค้าปลีกในยูเครนไปแล้วประมาณ90%ทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเพิ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัสเซียมุ่งเป้าโจมตีคลังสินค้าของเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในยูเครนผู้ให้บริการไปรษณีย์รายใหญ่และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านส่วนยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลโดยมุ่งเป้าไปยังคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของรัสเซียรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียในทะเลดำและทะเลอาซอฟ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยดาโตะอามาจิตซิงกิวประธาน ACC ชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมรวมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉลิมชนะซาเวียร์แบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างวุ่นวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นจากเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิ่งส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th งานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่20รอบที่3ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมวางเป้าหมายโดยกรีธาลุ้นเหรียญทองจากบิลภูริพลบุญสอนมีลุ้นล่าเหรียญทองวิ่งระยะสั้น100เมตรและ200เมตรอย่างน้อย1เหรียญทองแบดมินตันมั่นใจมี 1-2 เหรียญแม้ว่าวิลกุลวุฒิวิทิศสารมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กน้อยรวมถึงรัชนกอินทนนท์และเดชาพลพัวรานุเคราะห์ จะเชื่อว่าจะสมบูรณ์ทันแข่งพร้อมได้กำลังใจจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026มั่นใจมีเหรียญติดมือ 1-2 เหรียญแน่นอนเทนนิสการันตีมีเหรียญแน่นำทัพโดยมือท็อปของโลกอย่างรัตนาธาราได้ดีมนัญชยาสว่างแก้วและปรัชญาอิสโรส่วนซอฟเทนนิสหวังคว้าเหรียญแรกในเอเชียนเกมให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิด Rising the Game ยกระดับฟุตบอลไทยเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30สำหรับฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลนี้มีทีมสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนณสนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกการกีฬาแห่งประเทศไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชิงชัยในประเภทปืนสั้น7ดิวิชั่นรวม14รางวัลพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของ พื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง15เซนติเมตรและเวลา 14:44 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสูกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนเนบิวล่าเนบิวล่าเป็นแก๊สและฝุ่นที่อยู่ระหว่างดาวฤกษ์เป็นต้นกำเนิดของดาวฤกษ์บางแห่งเป็นซากที่เหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เนบิวล่ามี2ลักษณะคือเนบิวล่าสว่างและเนบิวล่ามืดเช่นเนบิวล่านายพรานเป็นเนบิวล่าสว่างเพราะการเรืองแสงอยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีความกว้าง24ปีแสงอยู่ห่างจากโลก 1,344 ปีแสงเนบิวล่าหัวม้าเป็นเนบิวล่ามืดเพราะเป็นฝุ่นที่บังแสงดาวฤกษ์อยู่ในกลุ่มดาวนายพรานมีรัศมี 3.5 ปีแสงและอยู่ห่างจากโลก 1,375 ปีแสงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
14: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
15: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
16: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
17: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
18: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้จังหวัดนราธิวาสเตรียมข้อเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งโครงการพัฒนาและข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าชายแดนและการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่เช้านี้ติดตามรายละเอียดจากนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าบุญช่วยค่ะ
20: ครับสวัสดีครับ
19: ท่านผู้ว่าคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ค่ะโครงการสำคัญของจังหวัดนราธิวาสที่จะนำเสนอของงบประมาณต่อที่ประชุมคืออะไรแล้วก็มีเป้าหมายรวมถึงวิธีดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
20: ครับโครงการที่เราจะเสนอพลมาสัญจรที่สงขลานะครับก็มีหลักๆคือ2ประการด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับในจังหวัดนราธิวาสซึ่งทุกปีเนี่ยนราธิวาสก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมประมาณเดือนธันวานี้จะโดนประมาณ2รอบ
19: นะ
20: ครับแล้วก็เดือนมกราหรือกุมภาต้นกุมภาเนี่ยจะโดนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็มีความจำเป็นที่ต้องทำการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับอาจจะทำเป็นการลอกคลองแล้วก็ที่สำคัญคือทำแก้มลิงครับซึ่งเราก็เสนอโครงการในครั้งนี้ไปด้วยครับและอีกโครงการหนึ่งครับที่เราคือรายได้หลักของราชวาสเนี่ยเรามี GPP อยู่ 49,000 ล้านบาทนะครับเป็นภาคบริการนะครับหรือการท่องเที่ยวเนี่ย 60%ภาคเกษตร 30% และอุตสาหกรรม 10% ซึ่งเราก็จะมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเสนอครม.สัญจรครั้งนี้ด้วยซึ่งโครงการที่เราเสนอในครั้งนี้จำนวนทั้งหมด6โครงการครับ
19: ค
20: ่ะประมาณก็ประมาณ404ล้านบาทเศษครับคือ6โครงการก็มีโครงการนะครับก่อสร้างแก้มลิงนะครับรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสนะครับอันนี้ก็ประมาณ30ล้านบาทนะครับโครงการที่2โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดนราธิวาสซึ่งเป็นหาดที่สวยงามที่สุดนะครับที่ในนราธิวาสก็ของงบประมาณไป20ล้านบาทนะครับต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงไปที่สนามบินนราธิวาสนี้ก็ใช้งบประมาณ251ล้านบาทครับโครงการที่4ครับเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำนะครับถนนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสคือถนนสถิตยาลานะครับใช้งบประมาณ26ล้านบาทเศษครับ
19: ค่ะ
20: ต่อไปเป็นโครงการที่5ครับโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับที่เดิมมาเป็นเรือนจำเก่านะครับพอย้ายไปแห่งใหม่แล้วก็ที่ก็ว่างเปล่าอยู่นะครับแล้วก็จะเสนอทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนราธิวาสด้วยครับ
19: ค่ะ
20: ต่อไปโครงการที่6ครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับถนนพิชิตบำรุงถึงถนนพดุงอารามนะครับงบประมาณก็27ล้านบาทนะครับรวม6โครงการ404ล้านบาทเสร็จครับ
19: ค่ะประชาชนในพื้นที่ค่ะจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
20: ผมว่าประชาชนอยากได้มากครับประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเฉพาะถนนที่จะเชื่อมไปสนามบินตอนนี้มันก็ได้ชำรุดนะครับสร้างมานานแล้วนะครับอันนี้ก็จำเป็น และโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดนราธิวาสอันนี้ก็จะเป็นที่สุดเลยครับพี่น้องต้องการอย่างมากและที่เฉพาะสำคัญคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงรองรับการระบายน้ำนะครับในเขตเมืองเพราะว่าในเมืองนะที่ว่าจะติดทะเลน้ำก็จะมาจากอำเภอสูงอำเภอที่มีภูเขาใช่ไหมครับอำเภอสุขีรินมาศรีสาครมาจันแนะมาแหวงนะครับแล้วก็มาละแงะละแงะก็เข้าสู่เขตเมืองนะครับเข้าสู่เมืองเข้าสู่อำเภอยี่งอบาเจาะนะครับอันนี้ก็จะลงทะเลนะครับถ้าเราไม่ได้ขุดลอกหรือเราไม่ทำแก้มลิงเนี่ยน้ำก็จะท่วมแล้วก็ท่วมนานถ้าน้ำทะเลหนุนอีกก็จะนานอีกนะครับพี่น้องได้รับความเดือดร้อนครับอันนี้เราก็ประชุมนะครับผ่านการประชุมหลายรอบแล้วก็ผ่านกรอของจังหวัดแล้วครับ
19: ค่ะท่านคะนอกจากโครงการต่างๆแล้วจังหวัดนราธิวาสยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่องใดที่อยากให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าเป็นพิเศษคะ
20: ครับแล้วก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับให้รัฐบาลได้สนับสนุนนะครับทั้งหมดรวม8โครงการนะครับงบประมาณก็ประมาณ 15,000 ล้านบาทนะครับทั้ง8โครงการนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโครงการแรกก็คือโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข4056นะครับตอนเขาคงสู่สุไหงโคลกก็คือตอนนี้เรายังไม่สี่เลนเราไม่ยังไม่ถึงสุไหงโคลกนะครับแค
19: ่
20: เราก็จะเชื่อมไปถึงสุไหงโคลกเลยนะครับสองโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโคลกนะครับที่อำเภอตากใบคือข้ามแม่น้ำไปประเทศมาเลเซียที่ตากใบนะครับก็จะประหยัดการขนส่งสินค้านะครับไปที่รัฐบาลตันนะครับอันนี้เราก็เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนนะครับโครงการที่3คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราและถนนต่อเชื่อมนะครับเป็นการเชื่อมหาดนราธิวาสซึ่งสวยงามกับอ่าวมะนาวอันนี้พี่น้องประชาชนอยากได้มากก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนราธิวาสครับเชื่อม2หาดนะครับคือหาดนราธิวาสแล้วก็อ่าวมะนาวครับโครงการที่4ครับโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองจ1นะครับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาสนะครับเชื่อมส่วนต่อขยายทางหลวงแผ่นดินที่42นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มการสัญจรไปมาขนถ่ายทางการเกษตรอันนี้ก็สำคัญครับต่อไปโครงการที่5ครับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำยะกังนะครับโครงการที่6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเก็บน้ำนะครับโครงการปุ๊บาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาสเรามีป่าปุ๊2ป่าปุ๊ครับปุ๊บาเจาะกับปุ๊เต้าแดงอันนี้ก็เป็นการบริหารเป็นบริหารจัดการป่าพุอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยครับ
19: ค่ะ
20: สำหรับโครงการที่7โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างนะครับโครงการที่8โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนารานะครับทางหลวงหมายเลขที่4084นะครับอันนี้เป็นโครงการสร้างสะพานซึ่งสะพานนี้สร้างมา50ปีแล้วก็ชำรุดแล้วต้องจำเป็นต้องก่อสร้างใหม่ครับก็นำเรียนครับ
19: ค่ะค่ะท่านคะเมื่อโครงการต่างๆเดินหน้าแล้วค่ะจะทำอย่างไรให้ประโยชน์ถึงประชาชนแล้วก็เกิดรายได้ในพื้นที่จริงๆค่ะ
20: ที่ผมนำเรียนนะครับเศรษฐกิจของเราก็3ขาด้วยกันก็คือภาคบริการภาคอุตสาหภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่เราทำมาเนี่ยเราก็เสนอไปเนี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะครับเพราะเรามีสนามบินนะครับมีรถไฟแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับทางทะเลนะครับมีหลากความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะมีนะครับมีน้ำตกนะครับมีป่าฮาราบาราที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์นะครับมีนกเงือกนะครับแล้วก็มีเหมืองทองนะครับคือแหล่งท่องเที่ยวของเรานี่มีทั้งทางภูเขาทางทะเลและมีด่านนะครับชายแดน3ด่านคือด่านสุไหงโคลกด่านสุเพชรตาและด่านตากใบนะครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าเราได้โครงการนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่สำคัญก็คือว่าเมื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเสร็จนะประชาชนก็จะมีรายได้นะครับมีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นนะครับความเป็นอยู่พี่น้องก็จะดีขึ้นครับก็อีกอันนึงก็คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนคือแก้ปัญหาน้ำท่วมในนราธิวาสได้ถ้าเราได้โครงการทั้งหมดนี้เราก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนราธิวาสอย่างยิ่งครับ
19: ท่านคะถ้าเลือกได้หนึ่งเรื่องที่อยากให้ครม.ช่วยค่ะมากที่สุดอยากให้เป็นเรื่องอะไรคะ
20: ถ้าอยากจะให้ครม.ช่วยนะครับเราก็จะทำเวิร์กช็อปกันครับก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาฟังเรื่องเวิร์กช็อปเราทั้ง4ด้านนะครับก็มีด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงแล้วก็ ด้านภัยพิบัตินะครับแล้วก็มาทำเวิร์กช็อปกันในพื้นที่นะครับผมก็คิดว่าในปัญหาด้านความมั่นคงของนราธิวาสเราเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญนะครับเรามีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเนี่ย185 กิโลเมตรนะครับสิ่งที่เราสำคัญเราต้องการอย่างแรกคือสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนนะครับซึ่งเราตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติไปแล้วนะครับ12.4 กิโลเมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก90 กว่ากิโลเมตรนะครับก็อยากจะให้รัฐบาลถ้าเป็นไปได้ก็อนุมัติการสร้างรั้วความมั่นคงครับ
19: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านผู้ว่ามีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
20: กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสครับครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6 โครงการงบประมาณ400 กว่าล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8 โครงการงบประมาณประมาณ15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทางทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าหลักที่ว่าเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
19: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
20: ครับสวัสดีครับ
4: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคน
21: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1 เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18 โครงการเร่งด่วนวงเงินกว่า432 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
22: การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์สตูลเมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการคมนาคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
23: เป้าหมายสำคัญเนื่องจากว่าเราได้นโยบายแนวทางมาแล้วว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป้าหมายคือต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแก้ปัญหาเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี2568ก็เลยมีการประชุมกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคของประชาสังคมที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะทางประธานสภาอุตสาหกรรมประธานหอการค้าและว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆก็ได้ประมวลโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
22: โดยเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณ432ล้านบาทเศษที่สามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 25.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลิดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งรินและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคต
23: ถ้าเกิดเราดูยอดนักท่องเที่ยวปี 2568เรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ2.3 ล้านนะครับเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 13,400 กว่าล้านเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของเราก็มาจากการท่องเที่ยวเลยเสนอโครงการบิ๊กโปรเจกต์เรียกว่าโครงการขนาดใหญ่เราต้องการที่จะให้มีหอประชุมขนาด 3,000 ที่นั่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสตูลของเราให้ได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการทางบริษัทต่างๆมาจัดประชุมสัมมนาก็สามารถใช้ห้องประชุมขนาดใหญ่ได้เพราะว่าขณะนี้พื้นที่ของเราไม่มีห้องประชุมขนาดใหญ่การส่งเสริมเหล่านี้จะทำให้จังหวัดสตูลของเรามีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
22: นอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสซาวเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
3: รัฐบาลเปิดตัว THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass ให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรฟรีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับทักษะคนไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport และแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะนักศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนในต่างจังหวัดสามารถใช้งานโมเดล AI ระดับโปรได้ฟรีเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้เท่าทันมาตรฐานโลก
7: ในเชิงของการประมวลผลนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีซอฟต์แวร์โมเดลนะครับยังไงการประมวลก็ต้องเกิดขึ้นในคลาวด์ต่างประเทศฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฟรีหรือในรูปแบบโปรครับท่านไม่ได้ไปติ๊กออกของรูปแบบโปรนะครับทุกวันนี้ข้อมูลของท่านถูกเอาไปประมวลของต่างประเทศอยู่แล้วนั่นคือประเด็นที่1ส่วนที่2ครับหลังจากประมวลผลเสร็จเนี่ยจะถูกนำไปวิเคราะห์และใช้งานอย่างไรก็ได้ที่ต่างประเทศแต่ในโครงการนี้ครับมันเป็นคอนดิชันของการร่วมมือกันว่าหลังจากประมวลเสร็จแล้วต้องส่งข้อมูลกลับมาให้เราและข้อมูลต้องถูกลบฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับว่ามีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยที่ปลอดภัยกว่าการใช้ในรูปแบบปกติแน่นอน
5: นอกจากนี้โครงการยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google, Microsoft และ OpenAI ร่วมจัดทำหลักสูตรพิเศษมากกว่า96หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ด้าน AI ไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน5ล้านคนและมุ่งหวังให้ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิพื้นฐานที่คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตพร้อมสร้างกรณีศึกษาความสำเร็จจากการนำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมคนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมยกระดับทักษะกำลังคนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: จังหวัดตราดเตรียมเปิดหอศิลป์เมืองตราดพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่ในชุมชนคลองบางพระเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนเข้าถึงงานศิลปะพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
9: หอศิลป์เมืองตราดพื้นที่แห่งศิลปะจังหวัดตราดกำลังจะมีพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปะแห่งใหม่หอศิลป์เมืองตราดในชุมชนคลองบางพระที่เกิดจากความตั้งใจของนายสุทธิพงศ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและครอบครัวเพื่อให้เป็นที่รวบรวมผลงานศิลปะและเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนได้เข้าถึงงานศิลปะอย่างใกล้ชิดโดยหอศิลป์แห่งนี้เกิดจากการปรับปรุงบ้านเก่า2หลังโดย1หลังจัดเป็นหอศิลป์สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะส่วนอีกหลังเตรียมไว้สำหรับจัดกิจกรรมด้านดนตรีไทยและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ
24: งานศิลปะเป็นวัฒนธรรม
2: ลูกหลานเราเนี่ยไอ้ที่อยากมีโอกาสเรียนด้านศิลปะหรือชื่นชอบด้านศิลปะนี่ก็มีเยอะนะแล้วก็หาสถานที่เป็นเวทีให้คนที่เขาเก่งเรื่องศิลปะเนี่ยนะครับได้มาสร้างแรงบันดาลใจเด็กและเยาวชนหรือคนในจังหวัดตราดเนี่ยหรือบ้านเก่าชุมชนคลองบางพระเนี่ยเอาทำหอศิลป์อีกหลังนึงก็ทำเป็นเอาไว้เรื่องของดนตรีไทย
9: หอศิลป์เมืองตราดจึงอาจไม่ใช่เพียงสถานที่จัดแสดงงานศิลป์แต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจสร้างโอกาสและจุดประกายความฝันให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด
10: สุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสทตราดรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดไทยเตรียมรับความท้าทายครั้งใหม่หลังเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจยุติเส้นทางทีมชาติพร้อมเผชิญการปรับกติกาและรุ่นน้ำหนักขณะที่นักกีฬารุ่นใหม่พร้อมก้าวขึ้นมาสานต่อความสำเร็จติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: หากพูดถึงกีฬาความหวังในมหกรรมกีฬาต่างๆทั้งซีเกมเอเชียนเกมหรือแม้แต่โอลิมปิกเกมเทควันโดคงเป็นหนึ่งในนั้นจากผลงานของเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจอดีตนักเทควันโดทีมชาติไทยที่ทิ้งผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้มากมายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงทั้งเหรียญทองซีเกม4สมัยซ้อนในปี2017 2019 2021และ2023เหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยในปี2018และ2022รวมไปถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญโอลิมปิก3สมัยติดต่อกันได้แก่เหรียญทองแดงในปี2016เหรียญทองในปี2020และ2024แต่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะไม่มีเธอที่ถือเป็นความหวังในการลุ้นเหรียญทองของทีมชาติไทยอีกแล้วรวมไปถึงในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกติกาการแข่งขันอาทิผู้ฝึกสอนไม่มีสิทธิ์ขอดูภาพช้าหรือ IVR สำหรับการเตะศีรษะอีกต่อไปสิทธิ์การเรียกดู IVR เรื่องการเตะศีรษะจะเป็นของผู้ตัดสินเท่านั้นและการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักให้สอดคล้องกับโอลิมปิกเกมในเรื่องนี้นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้น้ำหนักของโอลิมปิกซึ่งนักกีฬาไทยไม่ได้เก่งในรุ่นดังกล่าวบางรุ่นต้องทำน้ำหนักขึ้นไป
12: ปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เอเชียนเกมเนี่ยได้นำรุ่นน้ำหนักหรือเวทแคตตาล็อกของโอลิมปิกมาใช้นักกีฬาไทยนะครับเราก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่เก่งในรุ่นนั้นมีอุปสรรคอยู่เหมือนกันในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เก่งด้วยเพราะโค้ชเชเนี่ยก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอด
11: ด้านนายชัดชัยเชหรือโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประเภทต่อสู้กล่าวว่ายอมรับว่าหนักใจที่เอเชียนเกม2026จะไม่มีนักกีฬาตัวเก่งอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจไปแข่งขันเนื่องจากเลิกเล่นไปแล้วจนมีผลต่อโอกาสคว้าเหรียญทองของทัพจอมเตะไทยแต่ก็พยายามพัฒนาศักยภาพนักกีฬาคนอื่นให้ดีที่สุดโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทอง
24: ก็หนักใจครับเพราะว่าตัวเทนนิสก็มันการันตีได้แน่ๆ 90% มีโอกาสไหมก็มีโอกาสครับแต่ว่าไม่รู้ครับครั้งนี้ก็ใครได้ผมเชื่อว่าผ่านมาเราก็ตั้งแต่มกราปีนี้ครับเราก็เก็บตัวซ้อมถึงอีชังเกม
11: ด้านพัชรกันพูนเกิดนักเทควันโดทีมชาติไทยรุ่น49กิโลกรัมหญิงกล่าวว่าการขยับขึ้นมาจากรุ่น46กิโลกรัมต้องปรับตัวทั้งในเรื่องพละกำลังส่วนความพร้อมในอีชังเกมครั้งนี้สภาพร่างกายยังอยู่ที่ประมาณ70%และสภาพจิตใจพร้อมมากที่จะลงทำการแข่งขันซึ่งต้องมาสานต่อตำแหน่งของรุ่นพี่อย่างเทนนิสรู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่
25: เรื่อง49หนูต้องพัฒนาแรงเพิ่มขึ้นอีกสภาพจิตใจหนูก็ปกติค่ะแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณ 70-80%
11: ทั้งหมดนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของทีมเทควันโดไทยในเอเชียนเกม2026หลังขาดกำลังสำคัญอย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจพร้อมการปรับเปลี่ยนกติกาและรุ่นน้ำหนักแต่ทัพจอมเตะไทยยังพร้อมเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อสานต่อความสำเร็จและรักษาความหวังเหรียญทองของไทยต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
26: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
6: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569เช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินการของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนปีนี้มีหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายสูญเสียทรัพย์สินไปกับน้ำกับโคลนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตการทำมาหากินอย่างล่าสุดก็เหตุการณ์ที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวรัฐบาลมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: คือในเรื่องของพื้นที่วันนี้เราก็เข้าสู่โหมดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เรื่องของการเข้าไปปรับพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่การดำเนินชีวิตตามปกติเป็นสิ่งที่เร่งดำเนินการอยู
1: ่ครับ
2: อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเยียวยาดร.สุรพงษ์ก็คงจะนึกออกนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะจ่ายเงินมันช่างเนิ่นนานเหลือเกิน
1: กฎระเบียบก็ยุบยับไปหมด
2: กฎระเบียบราชการก็ต้องอธิบายให้เข้าใจนิดนึงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการเอกสารสำรวจประชาคมนะคะจากที่มันเกิดอุทกภัยที่สงขลามาเนี่ยท่านนายกก็สั่งว่ามันต้องปรับให้รวดเร็วครั้งนั้นที่มีเรื่องของการต้องทำประชาคมมารวมตัวเนี่ยก็ได้ให้ยกเลิกไปแล้วเพราะว่ามันไปหมดทั้งพื้นที่เนี่ยมันไม่ต้องมาถามใครแล้วว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ
1: ครับ
2: ในครั้งนี้ที่หน้าเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
2: ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่ามันมาโคร่มแล้วมันเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทหรือกรณีที่ท่วมขังอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่ภาคกลางแต่ณปัจจุบันนี้หน้าฝนมันไปที่เกิดที่น่านแล้วเนี่ยกรณีเคสอย่างนี้ที่ท่วมติดต่อกันเกินกว่า7วันก็จะช่วยเหลือในครัวเรือนละ 9,000 บาทเหมือนกันนะคะ
1: มีหลายครัวเรือนไหมครับในกลุ่มนี้
2: ภาพรวมคือ60,000กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือเรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดในทุกพื้นที่เป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารในอดีตเนี่ย
1: เอกสารอาจจะสูญหายไปจากน้ำบ้าง
2: วันนี้เนี่ยระบบราชการมันพัฒนาขึ้นมันมีการเชื่อมโยงท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนคุณมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเอาออกมา
1: อ
2: ำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ดูแลในพื้นที่หาดใหญ
1: ่ครับก็เชื่อว่าการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับก็จะมีประสิทธิภาพทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วทันกับความจำเป็นยิ่งขึ้นนะครับจากปีนี้ไปจนถึงปีหน้าครับท่านโฆษกมีนักวิชาการบอกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญอากาศก็จะร้อนจัดนะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดฝนถล่มก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยแต่ว่าบางพื้นที่ก็เหมือนกันครับอาจจะประสบภัยแล้งได้แล้วก็ปัญหามันก็คงไม่ได้เกิดเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ในจุดที่เกิดซ้ำๆนะครับแม้แต่ในเขตภาคกลางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีชุมชนหนาแน่นทั้งเป็นชุมชนเมืองมีเขตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วนะครับเรื่องผลกระทบของซูเปอร์เอลนีโญอยากจะทราบว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ยังไงโดยเฉพาะภาคกลางที่คนก็วิตกกังวลกันเยอะเนี่ยครับ
2: ใช่ค่ะหลังจากที่น้ำเหนือมันมาเยอะก ก็หลายคนก็คงมีความกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไหลมาสู่ภาคกลางมากขึ้นเข้าฤดูฝนแล้วกันยานี้เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงพีคที่น้ำจะเยอะมากแล้วจะไปไหวไหมรัฐบาลตระหนักถึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็ได้มีการวางแผนกันล่วงหน้ามาณช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือสิ่งที่มันยกระดับมากกว่าครั้งก่อนๆก็คือเราได้มีการจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า risk map นะคะ risk ก็คือความเสี่ยงแผนที่ความเสี่ยงก็คือไปดูว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการน้ำท่วมรวมไปถึงน้ำแล้งด้วย
1: คือจะรู้ล่วงหน้าเลย
2: รู้ล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเรามีการพยากรณ์อากาศแล้วก็ข้อมูลเรื่องระดับน้ำจากหลายหน่วยงานมากประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเรื่องน้ำอย่างน้อยเนี่ย11หน่วยงานนะคะแต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างก็มีข้อมูลแต่ไม่ได้เอามาเชื่อมต่อกันไม่ได้เอามาวางแผนร่วมกันจึงเกิดปัญหาว่ารู้ว่าจะมีน้ำแต่ไม่ได้ทำอะไร
1: ครับผม
2: แต่ปีนี้เนี่ยเราต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดก็คือมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องน้ำแล้วก็มาจัดทำพื้นที่ความเสี่ยงนะคะว่าจุดไหนมันมีเขื่อนที่ยังเป็นปัญหาก็ต้องไปรีบซ่อมแซม
1: ครับ
2: พื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้อยู่ตรงไหนน้ำถ้ามันไหลมาจากอย่างภาคกลางเนี่ยมันก็จะมาจากแม่น้ำปิงวังยมนาถระดับน้ำตรงไหนที่จะเสี่ยงก็ต้องมาวางแผนเรื่องการระบายน้ำ
1: ครับ
2: แล้วก็ดูแลให้ครบทุกมิตินะคะเมื่อเราบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างดีแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพการตั้งศูนย์พักพิงเรื่องของอาหารมันก็จะตามมาเป็นทอดๆและจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอาจารย
1: ์ครับแล้วกลไกในการรับมือเดิมเนี่ยพอเกิดน้ำท่วมอุทกภัยทีนึงก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการมีอะไรต่างๆอันนี้มีอยู่ในแผน
2: วันนี้เนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาได้มีการซ้อมอพยพกันไปหลายครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นประเด็นว่าท่วมทุกปีโดนทุกปีแบบนี้ค่ะมีการซ้อมกันอยู่แล้วก็มีการเตรียมพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นเทศบาลในระดับจังหวัดกำหนดจุดว่าถ้าน้ำมาแล้วประชาชนอยู่บ้านไม่ได้จะย้ายเข้าไปพักพิงที่ไหนครัวจะจัดตรงไหนบ้างแบบนี้ค่ะเรามีแผนรองรับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่อยากให้เกิดแต่ถ้ามันต้องเกิดการดูแลที่จะทำให้เกิดความลำบากหรือเกิดความสูญเสียเนี่ยจะต้องให้น้อยที่สุดนะคะ
1: คร
2: ับขอเพิ่มนิดนึงค่ะว่าอย่างข้อกังวลว่าเอ๊ะภาคกลางเรานั้นน้ำจะมาเยอะแค่ไหนจากที่ท่านรองนายกเอกนิติได้เป็นประธานคณะทำงานติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลมาว่ากันยานี้เฝ้าระวังแต่ว่าการระบายน้ำเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ต้องกังวลมากเพราะว่ามันจะมีการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มันสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าอยู่ในจุดที่เราบริหารจัดการได้แต่ก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มันลุ่มต่ำบางแห่งอะค่ะก็ไม่หนักเท่าปีก่อนแล้วก็การบริหารจัดการดูแลประชาชนเรื่องอื่นก็จะตามมาทำให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับโดยสรุปนะครับแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยและก็ภัยแล้งนะครับจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ตรงจุดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกกับคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้านี้เราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งมาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนรวมไปถึงแผนการรองรับสถานการณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากน้ำท่วมน้ำแล้งบางพื้นที่นะครับในปัจจุบันเนี้ยก็มีปัญหาวาตภัยลมพายุหอบบ้านเรือนที่พักอาศัยหรือแม้แต่เรื่องของแผ่นดินไหวเราก็ประมาทไม่ได้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนโจทย์ใหญ่อยู่ตรงนี้ครับท่านโฆษกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบทำยังไงรัฐบาลจะเข้าไปดูแลแก้ไขเยียวยาได้ทั่วถึงแล้วก็ทันการไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณที่เคยมีกฎระเบียบอะไรต่างๆรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับในเรื่อง
2: ก็เป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกได้แถลงต่อสภานะคะว่าเราตั้งใจจะตั้งกองทุนภัยพิบัติขึ้นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจ่ายเงินดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นเพราะว่าด้วยระบบราชการนะคะมันมีเกณฑ์แล้วก็ดูแลได้ไม่ทั่วถึงไม่ได้ทุกกรณีตามสมควรที่ควรจะให้ประชาชนถ้าเรามีกองทุนมันน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูแลได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นนะคะ ก็เคยมีมติครม.ไปในเดือนเมษาว่าต้องไปตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยแต่ว่าเมื่อพอไปศึกษาแล้วเนี่ยมันช้า
1: ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะคร
2: ับ มันก็ยังเกิดไม่ได้สักทีนึงเพราะฉะนั้นนายกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะฝนกำลังมา
1: ครับ
2: น้ำมาเดี๋ยวแล้งบางพื้นที่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีภัยธรรมชาติอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับค่ะวิธีการปรับก็คือสั่งให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็สำนักงานคปภ.ชื่อเต็มก็คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
1: ครับ
2: และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยเนี่ยไปยกร่างโมเดลขึ้นมาว่าถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชน
1: อ๋อจะมีประกันความเสี่ยง
2: ใช่เราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
1: ประชาชนไม่ได้จ่ายเบี้ยประกันเองนะคร
2: ับ ไม่ต้องค่ะแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลาเป็นครม.สัญจรนัดแรกของรัฐบาลอนุทินเลยค่ะ
1: ครับถ้ามีระบบประกันเราก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าสามารถที่จะให้บริษัทรับประกันเนี่ยจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแทนเราแล้วก็อาจจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับสัปดาห์ที่แล้วครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสงครามอิสราเอลและก็อิหร่านนะครับอาจมีแผนมาจอดแวะพักที่เมืองไทยหลายคนก็กลัวว่าถ้าให้เขามาแวะเนี่ยทางอิหร่านจะมองว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าหรือถ้าไม่ให้จอดเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับมหาอำนาจอย่างสหรัฐจะเป็นยังไงเป็นสถานการณ์ที่ยากนะครับท่านโฆษก
2: คือต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าใจในจุดยืนของรัฐบาลเลยนะคะว่าประเทศไทยเราไม่เลือกข้างแต่เราเลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นสิ่งดีๆกับประชาชนคนไทยของเราเพราะฉะนั้นการที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภาวเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ
1: ่
2: นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเราคุยบนกฎกติกาสากลโฟกัสที่ผลประโยชน์ของประเทศเราจะไม่อยู่ภายใต้ความกดดันให้ใครมาชี้นิ้วว่าเราต้องคบกับคนนู้นคนนี้ต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะเรามีจุดยืนที่ชัดเจนซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่ท่านนายกไปเยือนต่างประเทศในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งไปเยือนเพื่อนในอาเซียนกลุ่มประเทศมหาอำนาจทั้งจีนทั้งรัสเซียและกลุ่มโลกตะวันตกฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นการผสมผสานผสมให้เห็นว่าเราเป็นเพื่อนกับทุกฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้สบายใจได้ว่าจุดยืนการต่างประเทศของเราไม่เลือกข้างและก็ไม่มีใครมาบังคับเราค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องที่ทางสหรัฐมีข่าวว่าจะกดดันให้เลือกข้างในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง AI ว่าไทยควรจะใช้ค่ายสหรัฐหรือว่าค่ายจีนอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ที่สำคัญไปกว่าเรื่องใครจะกดดันเรานะคะอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปลงทะเบียนในโครงการ AI Passport นะคะเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็จะเริ่มแล้วมันมี30โมเดลที่เป็นโมเดลที่ทันสมัยมากแล้วก็เป็นประโยชน์สนใจตรงนั้นไปหาความรู้ดีกว่าครับมันจะติดตัวเราแล้วก็จะสนุกและที่สำคัญนะอาจารย์ประหยัดตังค์ด้วย
1: ครับ
2: ดิฉันเนี่ยหมดเงินไปกับค่าซื้อแอปพลิเคชันโมเดลต่างๆเนี่ยเดือนหนึ่งหลายพันนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าวันนี้เราจะมีโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์จากภาครัฐมาให้ก็เชิญชวนทุกท่านไปลงทะเบียนใช้โครงการ AI Passport ค่ะ
1: เราไม่เลือกข้างนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เราเลือกเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติสูงสุดครับอีกสักเรื่องเป็นการปิดท้ายนะครับท่านโฆษกครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศนะครับก็มีกระแสเสียงหลายฝ่ายว่าแหมรู้สึกจำใจที่จะต้องยอมลงมติก็ผ่านไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วจะยังไงต่อ
2: ก็ต้องขอบคุณทุกเสียงนะคะในสภาที่ทั้งโหวตให้แล้วก็ที่คอมเมนต์เพราะว่าในกระบวนการประชาธิปไตยต้องรับฟังทุกฝ่ายแต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพรก.กู้เงิน400,000 ล้าน200,000 ล้านแรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทย60/40นะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000 ล้านที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสิ่งที่จะทำกรอบการลงทุน3ด้านก็คือ 1. ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มพลังงานทดแทนนะคะรวมถึงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานอันที่2ค่ะอันนี้สำหรับประชาชนเลยส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราก็จะเน้นเรื่องของส่งเสริมการใช้ EV นะคะมีใช้รถ EV แล้วก็ต้องมีสถานีชาร์จด้วยอันนี้ก็จะปูพรมให้เกิดความพร้อมทั้งประเทศค่ะและเรื่องที่3ก็คือสร้างคนสร้างงานรองรับเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ๆเพราะฉะนั้น200,000 ล้านตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนและเราก็มีการกำหนด negative list ก็คือว่าไอ้โครงการที่ขอไม่ได้เนี่ยไม่ให้เนี่ยจะเป็นพวกขอไปดูงานขอไปทำการศึกษาไม่ต้องละค่ะเราเอาโครงการที่ทำได้จริงทำได้เลยนะคะแล้วก็โครงการที่ไปจัดซื้อวัสดุคลุภัณฑ์แจกจ่ายให้กับประชาชนไม่ให้ค่ะ
1: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเงินกู้นี้ก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับก็ส่งคำถามมาบอกเราทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาพูดคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

ำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับมีการให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้างนะครับซึ่งหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของบิดามารดาของผู้เยาว์ในการรับบุตรบุญธรรมนะครับหรือว่าการร้องขอให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถหรือร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญต่างๆนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะครับและนอกจากนั้นนะครับบางท่านนะครับนอกจากมาขอความช่วยเหลือในการขอคำปรึกษาแล้วนะครับก็อาจจะขอให้ทางสำนักงานอัยการครับช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้ในส่วนตรงนี้สำนักงานอัยการก็ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยนะครับทนายอาสานะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทางสำนักงานอัยการมีพนักงานอัยการที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วทำไมต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนะเหตุที่ต้องมีทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นก็เพราะบางครั้งนะครับบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับบางท่านก็ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจนะครับหน้าที่ของพนักงานอัยการคือกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการที่จะยื่นคำร้องให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งเช่นอาจจะเป็นเรื่องที่คู่กรณีนะครับมีข้อพิพาทกันนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องกันในชั้นศาลว่าจะเป็นการฟ้องร้องในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือว่าเรื่องการผิดสัญญากู้ยืมต่างๆเหล่านี้นะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะเป็นกรณีที่มีการต้องการขอให้มีการยื่นคำร้องในบางเรื่องบางกรณีที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพนักงานอัยการในการยื่นคำร้องนะครับเช่นในกรณีที่ชายหญิงอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายและต่อมามีบุตรด้วยกันแน่นอนครับการที่ชายหญิงอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตรด้วยกันบุตรนะครับจะไม่บุตรใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะขอให้บุตรนั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายบางครั้งนะครับถ้าหากว่าทุกฝ่ายนะครับคือบิดามารดาและบุตรอยู่ครบก็อาจจะไปดำเนินการทางฝ่ายทะเบียนได้เลยแล้วก็ขอทนายอาสานะครับก็ถ้าหากว่าจะขอนะครับต้องมีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ได้นะครับในส่วนตรงนี้ครับ

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิสิทธิ์นะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณ สารามันครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
0: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพไม่ได
0: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
0: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะฉะนั้นช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที
0: ่
1: วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
0: ครับ
1: ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกัน
0: คร
1: ับป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ําบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปราม
0: ครับ
1: สุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเลิกทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมคร
1: ับ ได้ครับได้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้พิสูจน์จากของจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่1ก็คือประเพณีดีพิพิธภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
2: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องเนี่ยนะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
3: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
4: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมด

งคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

งคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ประเด็นที่นำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับเวลามีประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องของการรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาเช่าซื้อนะครับเรื่องมีอยู่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถนะครับได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาโดยตลอดและพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่อนงวดค่างวดได้ไหวนะครับก็เลยมีการขอเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยนำรถคันดังกล่าวนะครับไปคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อนะครับทีนี้ต่อมาปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยได้มีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อให้รับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนื่องจากว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับรถจากผู้เช่าซื้อแล้วเนี่ยก็มีการนำรถคันดังกล่าวไปขายท่อตลาดนะครับพอขายท่อตลาดแล้วเนี่ยได้เงินน้อยกว่าตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับผู้ให้เช่าซื้อก็เลยนำเงินค่าส่วนต่างที่ได้ที่ยังคงค้างอยู่เนี่ยมาฟ้องผู้เช่าซื้อให้รับผิดตามสัญญานะครับปัญหามันก็ยังมีอยู่ว่าผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดในค่าส่วนต่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคือตรงนี้เนี่ยมีคำพิพากษาศาลฎีกากำหนดไว้นะครับว่ากรณีผู้เช่าซื้อเนี่ยนำรถมาคืนให้กับผู้ให้เช่าซื้อแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการเลิกสัญญาตามกฎหมายนะครับแต่กรณีที่จะต้องรับผิดค่าส่วนต่างหรือไม่เนี่ยนะครับมีเงื่อนไขอยู่ว่าหากมีการคืนรถแล้วเนี่ยนะครับผู้เช่าซื้อไม่ได้มีค่างวดรถที่ค้างชำระก็คือไม่มีหนี้ค้างชำระกับผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับจะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถคันดังกล่าวนะครับและถ้าเกิดว่าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับมีการให้ผู้เช่าซื้อเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาว่าให้รับผิดในค่าส่วนต่างดังกล่าวเนี่ยครับข้อสัญญาดังกล่าวก็ไม่มีผลบังคับให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยต้องรับผิดในค่าส่วนต่างตามสัญญาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าหากต้องการจะเลิกสัญญาเช่าซื้อโดยที่ไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างของรถเนี่ยนะครับตัวผู้เช่าซื้อจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระให้กับผู้ให้เช่าซื้อในขณะคืนรถนะครับก็จะมีผลทำให้ผู้เช่าซื้อไม่ต้องรับผิดในค่าส่วนต่างที่ยังคงค้างตามสัญญาอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ

0: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
3: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางถ้าทำมันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการจะทำความผิดค่ะ
4: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
5: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
1: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
6: มาม
1: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
0: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุนนี้
1: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
6: มา
1: ช
6: ่
1: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี้
0: ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
0: เราทำได้แน่นอนครับ
1: ทำได้ครับ
6: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดี ล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ปัญหาในครอบครัวนะครับโดยปกติแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นในสังคมของพวกเรานะครับและปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่เข้ามาสู่สำนักงานรายการคุ้มครองสิทธิ์ที่อยู่ในลำดับต้นๆนั่นก็คือสิทธิของบุตรนอกสมรสก็คือมีคนมาถามว่าบุตรนอกสมรสนั้นจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายยังไงบ้างเพราะว่าเวลาพ่อตายแม่ตายก็จะมานั่งเถียงกันว่าใครมีสิทธิ์จะได้รับมรดกบ้างมาทำความเข้าใจกันนะครับบุตรนอกสมรสก็คือบุตรที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแม้จะอยู่กินแบบผัวเดียวเมียเดียวนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าลูกที่เกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อและแม่เพราะตามกฎหมายแล้วลูกที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงนะครับก็จะถือเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของพ่อนั้นโดยปกติเราก็ยังเรียกว่าลูกนอกสมรสอยู่สิทธิที่จะเกิดขึ้นที่จะเกี่ยวพันกับพ่อนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อมีการรับรองนะครับอาจจะเป็นการรับรองโดยพิธีในไปจดทะเบียนรับรองบุตรอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้เกิดสิทธิ์ในการรับมรดกทำความเข้าใจกันให้ดีนะครับสิทธิอย่างเดียวที่ได้จากความเป็นพ่อเมื่อมีการรับรองบุตรไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือเป็นการรับรองโดยพิธีในนะครับโดยพิธีในก็หมายความว่ารับรองต่อบุคคลทั่วไปหรือวิธีการซึ่งกฎหมายรับรองว่าผู้เป็นพ่อรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรนะครับก็จะทำให้ได้รับสิทธิ์ในการสืบทอดมรดกของผู้เป็นพ่อนะครับส่วนการจะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกในสมรสหรือจะทำให้ลูกกลายเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นพ่อนั้นนะครับจะมีวิธีการยังไงเราก็จะหาเวลามาพูดคุยและทำความเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ท่านจะควรจำไว้นะครับในเรื่องของลูกนอกสมรสคือลูกมีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกหรือสิทธิต่างๆเกี่ยวกับผู้เป็นแม่แบบ 100% แต่การที่จะมีสิทธิ์ในส่วนของพ่อนั้นจะต้องได้ความว่ามีการรับรองบุตรและมีการรับต่อบุคคลทั่วไปว่าลูกคนนี้เป็นลูกของผู้ชายนั่นเองนะครับแต่ทางที่ดีที่สุดก็ขออนุญาตแนะนำผู้ชายนะครับหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อนั้นนะครับการจดทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายคือทางออกที่ดีที่สุดของการแก้ปัญหาลูกนอกสมรสหรือปัญหาในครอบครัวอีกหลายๆประการที่ว่าจะเกิดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังทำให้สถาบันครอบครัวเราเข้มแข็งด้วยครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
2: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยเนี้ยใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนทาชีพเนี่ยก็ทำ

0: ที่เรารู้จักกันที่มีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปดูสิ่งที่ได้
1: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
0: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโผล่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
4: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
5: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
5: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่พิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: แผ่นดินนี้

0: หลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดพร้อมจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติซึ่งโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองแต่บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นสำหรับรายละเอียดของโมเดลนี้คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
5: นายบุญช่วยหอมยางเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวหาดธนาทัศน์โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาสส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว 12.4 กิโลเมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักควบคู่การสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานและทดสอบระบบหอเตือนภัย
6: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
7: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: โลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมชัยยายินไปเลยนะครับเช้าวันเสาร์ไม่น่าเชื่อนะครับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ในที่สุดปลายเดือนสิงหาคมแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไปติดตามสถานการณ์ในเรื่องของสภาวะการน้ำท่วมเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหรือคุณมิกกี้เมาส์เป็นนิกเนมของท่านนะครับก็เตรียมลงนามงบกลาง 9,000 บาทนะครับช่วยน้ำท่วมชาวนาทก่อนที่จะชงคณะรัฐมนตรีวาระที่ผ่านมานะครับก็จะมีการซ่อมแซมบ้านที่สึกหรอแล้วก็ที่จะให้มีการช่วยเหลือนะครับคุณพระดอนปริศนานันทกุลท่านนั้นมีประการสองร่างนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยียวยาสู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปลงไปสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องภัยขนาดใหญ่เช่นนี้เนี่ยในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยก็จะใช้เงินเยียวยากับประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเบื้องต้นเนี่ยจำนวน9,000บาทก็น่าจะพอเยอะพอสมควรนะครับสำหรับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะมีการเร่งรัดนะครับคาดว่าวันนี้จะมีการเสนอท่านนายกเพื่อจะลงนามก่อนนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับผู้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตที่พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยประมาณ 2-3 คนนะครับมี2ส่วนในอนุมัติกลางเนี่ยกระทรวงป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นผู้เสนอมาอย่างคณะรัฐมนตรีและก็อีกส่วนเงินจากกองทุนจากสำนักนายกเนี่ยนะครับก็จะมีการศึกษาหรือกับท่านสำนักงานประสานนายกนะครับโดยมีเกณฑ์ว่าจะใช้งบอุทกภัยช่วยเหลือเงินกองทุนจำนวน80,000กว่าบาทซึ่งจะมามีการรวมเงินจากกองทุนจากและงบการฉุกเฉินน่าจะอยู่ที่ประมาณ300,000กว่าบาทนะครับทั้งนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ที่ได้รับผลกระทบจะใช้หลักเกณฑ์ของกรมป้องกันบรรเทาอุทกภัยน้ำท่วมนะครับว่าจะใช้ในการสำรวจเพื่อจะดูแลเสียหายส่วนรายละเอียดเนี่ยต่างๆก็อยู่ที่ทางกรมว่าจะดูแลกันอย่างไรตามกระบวนการแล้วเนี่ยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเนี่ยนะครับถ้ามาดูสมัครข่าวกรองสถานการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเกิดจากปัจจัย3ปัจจัยสำคัญที่ปัจจัยผลที่เกิดจากการในเรื่องของการใกล้ที่จะมีการนัดกันตั้งโต๊ะในการเจรจาแล้วก็สอบเปลี่ยนกับกองกำลังทหารแล้วก็เตรียมประสานกับประเทศมาเลเซียที่จะคุมกำลังกลุ่มข้ามแดนนะครับสกัดผู้ก่อเหตุเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ตัวกลุ่มก่อการร้ายแต่เรื่องความมั่นคงนั้นคงจะบอกอะไรกับพวกเราไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามก็คุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและก็หัวหน้าการพูดคุยเนี่ยเมื่อสันติสุขจังหวัดเนี่ยจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเมินถึงสถานการณ์เหตุก่อครัวในพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลายจุดและช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็สัมมาจาก3สาเหตุสำคัญนะครับในการพูดคุยสันติสุขกำลังจะเดินหน้าขึ้นภาคใต้ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ถึงนี้ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างอำนาจต่อรองในการโต๊ะในการตั้งโต๊ะเจรจาและก็มีการท่ามีการรีบเร่งวิ่งในการเจรจาที่น่าจะเสียเปรียบและรีบยอมรับของคอมเบอร์ส่งผลให้เราเสียดังนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการวางแผนต่อไปก็ต้องมีการเตรียมการกันอย่างไรนั่นข้อที่1เนี่ยนะครับข้อที่2เนี่ยขณะนี้เนี่ยช่วงใกล้เปลี่ยนกองกำลังของกองทหารอาจจะขยายมองช่องว่างเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ว่าจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรและการก่อเหตุทั้งสิ้นเนี่ยนะครับว่ามีลักษณะของการก่อกวนอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดยะลามันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับในเรื่องจุดอ่อนยะลามีหลากหลายมิติก่อเหตุมีก่อนเชิงสัญลักษณ์เองน่าจะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นเป้าเหมาะมากกว่าเห็นได้จากการเผาสารสถานที่ทางราชการซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หน่วยของกองจะต้องประเมินและก็ชี้มาเห็นว่าปัจจัยอะไรบ้าง3ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็เป็นดูว่าในเรื่องนี้ว่าขณะนี้เนี่ยก็มีในช่วงฤดูฝนจะมีการเตรียมความเสียหายนะครับทั้งนี้เนี่ยมีคำถามเสมอว่าทำไมรัฐไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคุยกันเยอะเหลือเกินขนาดนี้เนี่ย อยากจะบอกว่าบางครั้งพวกเขาก็ไม่บอกกล่าวกันล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุก็จะรู้กันโดยทันทีไม่ใช่ความหมายว่าวางแผนตรงนี้ต้องมาพร้อมกันอย่างไรก็ตามนะครับถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามที่ฝ่ายทหารอ้างว่าเกิดขึ้นจากการเสียผลประโยชน์จากที่รัฐบาลปราบสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามคุณธนัทเนี่ยนะครับบอกว่ามีส่วนอย่างนี้เช่นพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นก่อเหตุก่อชนอย่างใหญ่และพื้นที่ที่ไม่มีเหตุการณ์การจับสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีจับสิ่งผิดกฎหมายเช่นจับยาบ้าจำนวนมากรวมถึงจังหวัดปัตตานีซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับกลุ่มต่างๆก็เชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆแล้วก็หาจุดกลุ่มผู้ที่ชุมนุมต่างๆเนี่ยนะครับสำนักข่าวกรองระบุว่าเขาก็รู้ทั้งแหละแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะนั้นก็จะเสี่ยงที่จะรับมือด้วยการดูแลในเรื่องของปัญหาต่างๆทั้งสารต่อเชื้อแดงข้าวปักป้ายซึ่งเป็นปัญหาที่มันก็เรียกว่าเรื้อรังกันมาอย่างยาวนานทีเดียวซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่นะครับเรื่องของการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเรื้อรังกันมายาวนานแล้วเนี่ยครับสารต่อเชื้อแดงข้าวปักป้ายเนี่ยมันก็มีสินค้าของเสื่อมก็ดีสถานการณ์ในเรื่องของทั้งของเสื่อมในเรื่องของค้าขายยาบ้ายาเสพติดแล้วแหล่งของโซเปนีเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ทราบว่ากองกำลังทหารจะทำกันอย่างไรและในขณะเดียวกันในเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะดูแลเป็นอย่างไรเราก็คงต้องติดตามกันเลยครับแล้วก็ชาวบ้านจังหวัดสายจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.บริการวัฒนายากรว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะคุณธนัทผอ.รองเสากรองเนี่ยจะเกษียณอายุราชการในปลายเดือนกันยายนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เห็นบอกว่าจะเอาท่านเสนาธิการนั้นบอกท่านพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยมาเป็นเลขาธิการสมช.ซึ่งก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเอาท่านพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยมาเป็นผอ.สำนักเลขาธิการกองทัพแห่งชาติหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับในขณะเดียวกันครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเผยอัตราการว่างงานไตรมาสที่2ของปีนี้อยู่ที่ 8.95% นะครับขยับตัวขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้วที่เตรียมรับมือความเสี่ยงเอลนีโญซึ่งกฎหมายกองทุนของลูกจ้างเนี่ยจะเริ่มใช้ใน1ตุลาคมซึ่งคุณนิชาพิชญานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยนะครับบอกว่าในช่วงไตรมาส2ของปี2559เนี่ยอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.95% ปรับขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสแรกอยู่ที่ 0.94% โดยมีอัตราการว่างงานในระบบป้องกันสังคมเพิ่มขึ้น 2.37% นะครับทั้งนี้ผู้ว่างงานอยู่ที่ระยะอยู่ที่ประมาณ 8.1 ล้านคนทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้น 11.3% เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.2 ล้านคนเพิ่มขึ้น 0.8%ภาคการเกษตร 1.3 ล้านคนเพิ่มขึ้น 37% นอกภาคการเกษตร 9.3 แสนคนเพิ่ม 14.5% อย่างไรก็ตามคุณอนุชาท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับบอกว่าวันที่1ตุลาคมจะมีการบังคับใช้กฎหมายกองทุนเฉพาะลูกจ้างซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีสถานประกอบการที่อยู่ในสายนำส่งผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับว่าสมทบมากกว่า 1,700,000 กว่าแห่งเนี่ยคิดเป็น 8% แต่เมื่อประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปครอบคลุมลูกจ้างราว 5.7 ล้านกว่าคนนะครับลูกจ้างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและสิทธิในเรื่องของการดูแลตนเองนะครับว่ามีสิทธิมากน้อยขนาดไหนอย่างไรพบน้องเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวเองเรื่องการเริ่มจ้างเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับซึ่งจะต้องดูแลว่าผลกระทบเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์เนี่ยคุณได้รับเนี่ยมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างและลูกจ้างควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบรองรับการขึ้นทะเบียนการนำส่งเงินสมทบและก็การเก็บในเรื่องของการดำเนินงานในเรื่องตรงนี้เนี่ยครับก็คงจะต้องดูกันว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของสภาพัฒน์เช่นเดียวกันนะครับที่คนไทยยังเรียกว่าไทยยังสู้เนี่ยนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตามกันว่ามันจะมีการพุ่งไปอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนล่าสุดเองอยู่ที่ระดับสูงขึ้นภาพรวมหนี้เสียลดลงเล็กน้อยแต่หนี้ปัญหาเริ่มค้างชำระไม่เกิน90วันเพิ่มขึ้นแนะนำว่าเร่งปรับมาตรการช่วยเหลือคลังพบมีข้อจำกัดนะครับสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยครับครัวเรือนอยู่ในไตรมาสเนี่ยขยายตัวเล็กน้อยอยู่ที่ 0.5% จากไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 6.41 ล้านล้านบาทเยอะทีเดียวเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าสูงที่ 85.9% และ GDP ลดลงเล็กน้อยจาก 86.7% ในไตรมาสก่อนทั้งนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวสูงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2มาอยู่ที่ 4.82% จากกลุ่มที่ 3.87% นะครับและก็อยู่ที่ 4.30% ในไตรมาสที่3และที่4นะครับพอฟังดูแล้วตัวเลขก็อาจจะสับสนพอสมควรเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวที่ 4.73% สูงขึ้น 1.61% และที่ 1.63% และไตรมาสที่3ที่4ปี68ตามลำดับเลขาธิการสภาพัฒน์กล่าวว่าแม้สัดส่วนหนี้เสียหรือ NPL เนี่ยรวมแล้วเนี่ยจะลดลงแต่พบว่าสัดส่วนหนี้ที่เริ่มมีปัญหาหรือ SML ที่ค้างชำระเนี่ย 31-90 วันเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้ามีการเฝ้าระมัดระวังเพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้เสียและเร่งแก้ไขหนี้เสียไม่เพิ่มขึ้นนะครับลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือภาครัฐเนี่ยยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้เสียได้โดยในช่วงปี2562-2568เดลูกหนี้เข้าโครงการอาทิคลินิกแก้หนี้และคุณสู้แล้วช่วยพบว่ามีเพียง 23% ของลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 15% ที่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติขณะที่ 85% ยังมีตัวปัญหาในการชำระและก็สะท้อนถึงข้อจำกัดของมาตรการและรายได้ในพื้นที่ซึ่งจะต้องปรับในเรื่องของหนี้สินส่วนบุคคลเนี่ยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปในช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนก็เตรียมที่จะต้องดูแลนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงจะต้องดูแลกันกรุงเทพก็ลดราก็ติดกันหรือเกิดนี่นะครับในขณะเดียวกันเกิดในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในเรื่องของที่ประเทศเนปาลที่เกิดเลยนะครับมันเกิดการเสียหายอย่างมากมายเนี่ยนะครับก็ทั้งญี่ปุ่นทั้งประเทศออสเตรเลียเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบจะ500ต่อรายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดไม่น่าจะเกิดขึ้นเกิดจากทานน้ำแข็งจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับเกิดสภาวะน้ำท่วมแล้วก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าเราต้องคอยติดตามกันนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นชาวยุโรปก็ดีชาวอเมริกันเนี่ยก็ชอบเดินทางไปเยือนที่เทือกเขาฮิมาลัยเพื่อที่จะไปปล่อยอัฐิของญาติผู้สูญเสียต่างๆนี่แหละครับแล้วก็เกิดการน้ำแข็งไหลทางด้านภูมิอากาศในขณะนี้ก็แปรปรวนมากเพราะสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่เรียกว่าเรื่อง climate change เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างไรก็ตามเราคงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยมีเรื่องของช่วงฤดูฝนเนี่ยแล้วก็จะใกล้ถึงฤดูหนาวแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
0: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายินออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูดิษฐ์ศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับวันนี้มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเอามาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับเพลงอินดี้ต่างๆอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนก็มาฟังในรายการนี้ได้เลยครับท่านผู้ฟังครับและแน่นอนครับผมก็เอาคอนเทนต์มาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คอนเทนต์ของเราครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ้าวชาวออฟฟิศเนี่ยมักจะเจอเยอะจริงๆแล้วคนทั่วไปก็เป็นท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่ชาวออฟฟิศหรอกครับไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนเนี่ยล้นมีสิ่งนี้ครับซึ่งแต่ละคนก็มีเพดานไม่เหมือนกันครับเราไปวัดกับคนอื่นไม่ได้นะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะมีสิ่งเจ้านี้ครับความเครียดครับไม่ว่าใครก็มีท่านผู้ฟังไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนครับมีมากมีน้อยทำมากทำน้อยล้วนมีความเครียดด้วยกันทั้งนั้นครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีลิมิตความเครียดไม่เหมือนกันนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังอ่ะวันนี้ครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีครับวิธีในการอะไรจัดการความเครียดง่ายๆครับที่ท่านก็ทำได้ครับไปติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับกับรายการสไตล์ดีครับหลอกให้เครียดกันก่อนครับ

แล้วครับท่านผู้ฟังครับความเครียดครับเป็นสภาวะของอารมณ์ครับของคนที่ต้องเจอกับปัญหาต่างๆก็เกิดความไม่สบายใจวิตกกังวลกดดันหลายครั้งครับที่หลายคนมักจะเครียดโดยไม่รู้ตัวครับเพราะคนเรามักจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อเกิดความเครียดแล้วเนี่ยเราก็จะแสดงออกมาทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์พฤติกรรมบางคนหงุดหงิดง่ายเลยบางคนป่วยง่ายบางคนนอนไม่หลับหากว่าเรารู้วิธีในการจัดการและก็บรรเทาความเครียดต่างๆเหล่านั้นได้แล้วอย่างน้อยก็ช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้นนั่นเองครับนี่เรามาดูวิธีในการจัดการความเครียดง่ายๆกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับลองทายกันเล่นดูไหมอ่ะมาเลยข้อแรกครับออกกำลังกายครับหลายคนบอกเครียดกว่าเดิมอีกนะเพราะเล่นไม่ไหวเชื่อผมเถอะไปออกกำลังกายคลายเครียดกันเถอะครับเมื่อใดก็ตามครับที่เรารู้สึกเครียดครับเจ้าฮอร์โมนที่ชื่อคอร์ติซอลครับคุ้นชื่อกันไหมฮะไอ้เจ้าคอร์ติซอลมันจะทำงานหนักครับท่านผู้ฟังซึ่งเราก็สามารถแก้ได้ครับโดยการให้ฮอร์โมนเอนโดรฟินทำงานบ้างด้วยการออกกำลังกายครับอย่างน้อยๆเลยถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองนี่กำลังเครียดอยู่การได้ออกจากโต๊ะทำงานไปยืดเส้นยืดสายหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดครับก็อาจทำให้เราหลุดโฟกัสเรื่องเครียดไปสักพักหนึ่งนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าการออกกำลังกายในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าออกแรงอย่างหนักนะฟังเห็นไหมหรือว่าจะต้องไปออกให้มันเหงื่อออกมากๆเลยขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นฮะแต่เป็นแค่การออกกำลังกายให้ผลทางสุขภาพจิตนั่นเองเพียงแค่เดินปกติสัก10นาทีครับหันเหความสนใจไปในทางบวกก็ได้ผลแล้วท่านฟังแต่ถ้ามีเวลาหลังเลิกงานครับก็ควรจะไปออกกำลังกายอย่างจริงจังอย่างน้อยวันละ30นาทีครับแค่3ถึง5วันต่อสัปดาห์เองก็เพียงพอให้ฮอร์โมนแห่งความสุขนั้นได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองครับอ่ะเป็นไงครับท่านผู้ฟังข้อแรกพักเลยหยุดเลยครับไปออกกำลังกายเลยครับท่านผู้ฟังไม่ต้องออกหนักนะไปเดินเล่นอะไรก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในรายการสายดีครับ

มาต่อกันเลยครับนี่วิธีในการจัดการกับความเครียดต่อไปกับข้อที่2ครับจะทำได้กันไหมนะนั่งสมาธิครับฝึกจิตลดความเครียดครับหากลองสังเกตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเครียดครับก็จะเหมือนกับว่ามีก้อนความคิดบางอย่างเนี่ยวิ่งอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยซึ่งเมื่อมีความเครียดแล้วมันจะวิ่งวนอยู่ในหัวตลอดไปจนทำให้เรานี่ต้องคิดซ้ำไปซ้ำมากับเรื่องเครียดนั่นเองครับจะจัดการกับปัญหาเนี่ยจะแก้ยังไงดีการจมกับความเครียดอาจทำให้เราไม่อยากทำอย่างอื่นเลยนั่นเองครับวิธีที่จะแก้ปัญหาง่ายๆครับเมื่อรู้สึกวิตกกังวลมากเกินไปก็ลองไปหาเวลาทำสมาธิหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระฝึกลมหายใจลองกำหนดลมหายใจเข้าออกง่ายๆครับทำให้ชีพจรนั้นเต้นช้าลงเอาใจไปโฟกัสกับการกำหนดลมของเรานั่นเองครับก็ทำให้เราลืมเรื่องเครียดๆไปได้ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวแล้วท่านผู้ฟังอันนี้จริงนะ โอเคครับมาต่อกันกับข้อที่3ครับจัดสรรเวลาในชีวิตประจำวันครับคำนี้ได้ยินกันบ่อยสินะ work life balance นั่นเองครับได้ยินกันมาเยอะแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่สามารถทำได้นั่นเองนอกจากการจัดสรรเวลาในการทำงานและก็การใช้ชีวิตส่วนตัวให้ดีเนี่ยจะช่วยให้ชีวิตส่วนตัวนั้นดีขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการที่เราไม่เอาความเครียดต่างๆไปให้กับครอบครัวด้วยนั่นเองครับ8ชั่วโมงที่หมดไปกับการทำงานเนี่ยหลังจากนั้นควรหยุดคิดเรื่องงานได้แล้วไม่นำงานเนี่ยไปทำในขณะที่ใช้เวลากับครอบครัวครับและก็ให้เวลาโฟกัสกับเรื่องครอบครัวและก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบริหารความเครียดได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองครับลายเลยปิดไปเลย ถ้ามันไม่มีอะไรสำคัญด่วนๆมากจริงๆนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งจดจ่อกับมันนะครับทำงานแค่ช่วงหนึ่งก็พอครับเรามีชีวิตเนี่ยเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่แค่ไม่กี่ปีครับเราไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่นะงานก็เป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เราต้องนำเงินมาเลี้ยงชีพนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเครียดกับมันมากครับใช้ชีวิตท่านผู้ฟังอ่ะพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันกับรายการสไตล์ดีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสตาร์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันเลยครับกับข้อที่4ครับผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลงครับนี่หลายคนบอกเฮ้ยชอบเลยข้อนี้คลายเครียดครับแม้ว่าเราจะจัดการปัญหาความเครียดต่างๆยังไม่ได้ทันทีครับแต่การที่เราเอาตัวเองออกมาจากความเครียดได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับได้ทำตามใจตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นการไปนอนดูหนังฟังเพลงหรือว่าออกไปหากิจกรรมทำครับที่นอกจากการนั่งจมความเครียดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าช่วยให้สมองนั้นปลอดโปร่งนั่นเองครับแล้วก็ทำให้เรากลับมาคิดแก้ไขปัญหาหรือว่าเรื่องเครียดได้ดีอีกด้วยนั่นเองครับและข้อสุดท้ายฝากกันไปกับจุดนี้เลยครับข้อที่5ปรับเปลี่ยนความคิดครับการจมอยู่กับเจ้าความคิดใดความคิดหนึ่งมากเกินไปนะครับอาจทำให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวได้นั่นเองครับหรือว่าถ้าหากเราจมอยู่กับความวิตกกังวลมากๆก็กลายเป็นความเครียดสะสมครับซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ก็พบว่าความคิดสัมพันธ์กับสมองครับเมื่อคิดอย่างนึงสมองก็จะตอบสนองไปตามนั้นนั่นเองหากเราตกอยู่ในภาวะเครียดเรื่องงานสุขภาพเพื่อนร่วมงานวิธีการก็คือเอาตัวเองครับออกมาจากความเครียดนี้ด้วยการลองปรับมุมมองปัญหาต่างๆครับเอาตัวเองออกมายืนเป็นคนนอกดูบ้างครับอาจทำให้เรานั้นเห็นสาเหตุของปัญหาและก็วิธีแก้ไขได้ง่ายกว่าการที่เราเอาตัวเองเข้าไปจมอยู่กับจุดๆนั้นนะหรือว่าหากว่าเรานั้นมองข้ามเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับยอมรับข้อบกพร่องที่มันเกิดขึ้นได้ของงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็อาจจะทำให้เรานั้นเข้าใจสถานการณ์และก็หายเครียดได้เร็วขึ้นนั่นเองครับอีกทั้งยังน่าจะป้องกันตัวจากความทุกข์ต่างๆได้อีกด้วยนั่นเองครับเมื่อพยายามดูแลสุขภาพจิตแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะดูแลสุขภาพกายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนอนหลับให้เพียงพอทุกอย่างนี้ครับก็จะช่วยบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้นได้นั่นเองครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสในทุกๆวันนะครับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมพูดติดสรุปจะต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับอย่าเครียดครับลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้างเหล็กอาจเสี่ยงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์และยังไม่สามารถดับไฟด้านในได้เนื่องจากโครงสร้าง

0: งเหล็กอาจเสี่ยงถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้บาดเจ็บ10รายและร้านค้าได้รับผลกระทบกว่า300แผง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟด้านในได้เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารเหล็กที่โดนความร้อนสูงอาจเสียกำลังและยุบตัวลงมาได้ง่ายจึงต้องรอประเมินความมั่นคงก่อนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางเพื่อฉีดน้ำดับเชื้อเพลิงที่ยังคุกรุ่นอยู่ด้านล่างขณะนี้ทำได้เพียงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไว้สำหรับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่ามีร้านค้าได้รับผลกระทบ300แผงจากผู้ประกอบการราว100รายขณะที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บมี10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครมีอาการสำลักควันและบาดเจ็บเล็กน้อยโดยมีผู้บาดเจ็บอาการวิกฤต1รายเป็นอาสาสมัครที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทั้งนี้กรุงเทพมหานครเตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาโดยเฉพาะผู้พักอาศัยในหอพักที่อาจจำเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องมีผู้เข้าไปในตัวอาคารเพื่อขโมยสิ่งของจึงได้ประสานผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตรึงกำลังรอบพื้นที่เกิดเหตุป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์สินของผู้ค้าในเขตอัคคีภัยโดยย้ำเตือนว่าผู้ที่เข้ามาก่อเหตุซ้ำเติมผู้ประสบภัยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและได้รับโทษหนักอย่างแน่นอนปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร
2: ์สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยมีกำหนดการเปิดรับยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนและตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. สามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทั้งนี้หลังจากยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสหลังพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทได้รับความเห็นชอบพร้อมกำหนดแนวทางห้ามนำเงินไปใช้ศึกษาดูงานหรือแจกจ่ายครุภัณฑ์เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทนั้นรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจส่วน200,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้ศักยภาพยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่พร้อมกันนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือเนกาทีฟลิสต์ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงอีกด้วยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในช่วงสายๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์หลังข่าวต้นชั่วโมง 10:07 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 11:00 นทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะเป็นน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะคะที่จะมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีในเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆโครงการที่น่าสนใจนะคะรวมถึงสาระความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์มาบอกกล่าวเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันค่ะเพื่อที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้วางแผนในการใช้ชีวิตในการไปท่องเที่ยวฮิวกายฮิวใจกันได้ในช่วงวันหยุดนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ต้อมก็มีข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยโดยวันนี้นะคะเป็นข่าวจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะเขาได้เตรียมพร้อมเปิดนะคะให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซูค่ะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากนะคะในวันที่1กันยายนที่กำลังจะถึงนี้แล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีการปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนนะคะโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในทุกด้านค่ะทั้งการปรับปรุงเส้นทางการซักซ้อมแผนความปลอดภัยการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางนะคะสำหรับน้ำตกทีลอซูค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกับผืนป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะและในช่วงฤดูฝนของทุกปีนะคะทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็จะทำการปิดการพักแรมแล้วก็การเข้าชมบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศป่าไม้และก็สัตว์ป่าได้ฟื้นตัวตามธรรมชาตินั่นเองค่ะรวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เส้นทางคมนาคมที่ยากลำบากนะคะโดยนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าท่านก็บอกว่าขณะนี้ทางกองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายค่ะของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะทางด้านการอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยและการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับกรณีฉุกเฉินเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดให้เข้าชมน้ำตกทีลอซูในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนทุกคนที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะการเปิดให้บริการดังกล่าวยังคงยึดหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะได้แก่การห้ามนำขยะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะเข้ามาในพื้นที่การไม่รบกวนสัตว์ป่าการงดส่งเสียงดังนะคะเพื่อรักษาบรรยากาศความสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้ค่ะซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะคะก็คาดหวังค่ะว่าการเปิดน้ำตกทีลอซูในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุ้มผางนะคะแล้วก็จังหวัดตากส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาตินะคะทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่สนใจค่ะที่จะเดินทางนะคะมาท่องเที่ยวที่น้ำตกทีลอซูแห่งนี้นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางแล้วก็มาตรการการเข้าชมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0884275272นะคะอ่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นสายธรรมชาตินะคะที่จะได้ไปอาบป่าไปฮิวกายฮิวใจกันเตรียมตัวให้พร้อมค่ะวันที่1กันยายนนี้แล้วนะคะและช่วงนี้เดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่และช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะหากว่าคุณผู้ฟังกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความสวยงามความสดชื่นแล้วก็ประสบการณ์ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะน้ำตกทีลอซูที่จังหวัดตากค่ะคืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะที่นี่ไม่ได้มีเพียงสายน้ำตกอันยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นการเดินทางที่จะพาเราได้เข้าไปสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตกอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งน้ำตกทีลอซูนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศไทยด้วยโดยมีหน้าผาน้ำตกนะคะกว้างประมาณ500เมตรค่ะคุณผู้ฟังกว้างแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็มีความสูงราว300เมตรค่ะสายน้ำก็ไหลลดหลั่นกันลงมาตามหน้าผาหินนะคะท่ามกลางผืนป่าเขียวขจีสร้างภาพความงดงามที่ยิ่งใหญ่แล้วก็น่าประทับใจมากๆเลยจนได้รับการกล่าวว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลกเลยล่ะค่ะและเสน่ห์ของการมาเยือนที่ทีลอซูนะคะก็อยู่ที่ระหว่างทางนั่นเองค่ะไม่แพ้จุดหมายปลายทางเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางเข้าสู่น้ำตกสามารถสัมผัสธรรมชาติได้หลากหลายรูปแบบทั้งการล่องเรือยางไปตามลำน้ำแม่กลองนะคะชมความงดงามของสองฝั่งลำน้ำผ่านน้ำตกทีลอจอนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อน้ำตกสายรุ้งค่ะรวมถึงแวะสัมผัสทานน้ำร้อนธรรมชาตินะคะก่อนเดินทางเข้าสู่เส้นทางน้ำตกทีลอซูนั่นเองค่ะเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณน้ำตกนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้เดินเท้าผ่านเส้นทางธรรมชาติประมาณ 1.5 กิโลเมตรก่อนพบกับภาพของม่านน้ำขนาดมหึมานะคะที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสียงสายน้ำที่กระทบโขดหินดังก้องไปทั่วผืนป่าเลยล่ะค่ะและละอองน้ำนะคะที่ช่วยเติมเต็มความสดชื่นให้กับผู้ที่มาเยือนค่ะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้การเดินทางอันแสนยาวไกลคุ้มค่าอย่างแท้จริงเลยนะคะและสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนการเดินทางในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะคะว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้งว่าน้ำตกทีลอซูเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอีกครั้งในวันที่1กันยายนนี้นะคะหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเส้นทางการดูแลความปลอดภัยอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังการเดินทางมาทีลอซูซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ต้องอาศัยการเตรียมตัวและปฏิบัติตามกฎนะคะของพื้นที่อย่างเคร่งครัดดังนั้นนักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสถานการณ์เงื่อนไขการเข้าชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะคะอุ้มผางก่อนเดินทางค่ะรวมทั้งเตรียมรองเท้าเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการเดินทางและที่สำคัญคือช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะไม่รบกวนสัตว์ป่าไม่ส่งเสียงดังเพื่อให้ผืนป่าแห่งนี้ยังคงความสมบูรณ์แล้วก็งดงามต่อไปในอนาคตนั่นเองเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึง รายละเอียดนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปเที่ยวทีลอซูนั่นเองค่ะเพราะว่าทีลอซูไม่ใช่เพียงสถานที่สำหรับการถ่ายภาพหรือเช็คอินเท่านั้นแต่คือประสบการณ์ของการเดินทางที่จะได้ออกจากความวุ่นวายนะคะไปสู่อ้อมกอดของขุนเขาสายน้ำแล้วก็ผืนป่าหากว่าเราได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดตากสักครั้งนะคะอยากให้คุณผู้ฟังค่ะได้ลองออกเดินทางไปสัมผัสทีลอซูแล้วคุณผู้ฟังจะพบว่าความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งนะคะเพียงได้เห็นด้วยตาตัวเองก็เพียงพอที่จะทำให้การเดินทางครั้งนั้นนะคะกลายเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจไปอีกนานนั่นเองค่ะโดยส่วนตัวแล้วดิฉันเองไปเที่ยวที่น้ำตกทีลอซูนี้สองครั้งแล้วนะคะบอกได้เลยว่าประทับใจมิรู้ลืมเลยค่ะก็อยากจะส่งต่อความประทับใจนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ลองเปิดใจแล้วก็ไปท่องเที่ยวที่น้ำตกทีลอซูกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเที่ยวทีลอซูกันค่ะ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเที่ยวทีราซูสนุกกับธรรมชาติอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้แนะนำให้คุณผู้ฟังเปิดใจไปท่องเที่ยวที่ทีราซูกันแล้วนะคะโดยที่ทางอุทยานเขาได้เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวกันในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งการเดินทางไปสัมผัสความงดงามของน้ำตกทีราซูจังหวัดตากนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปในฝันของคนรักธรรมชาติค่ะเพราะนอกจากจะได้สัมผัสนะคะได้ชมความยิ่งใหญ่ของสายน้ำที่ไหลลงจากหน้าผาท่ามกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์แล้วการเดินทางยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเส้นทางทางธรรมชาติที่รอให้เราทุกคนได้เข้าไปค้นหากันค่ะแต่ด้วยระยะทางแล้วก็สภาพเส้นทางที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทริปทีลอซูทั้งสนุกประทับใจแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะด้วยสิ่งแรกนะคะที่ควรเตรียมก็คือการตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางเนื่องจากพื้นที่น้ำตกทีลอซูอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าการเปิดปิดพื้นที่ท่องเที่ยวและเงื่อนไขการเข้าพื้นที่อาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลสภาพอากาศแล้วก็ความปลอดภัยดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงควรที่จะต้องตรวจสอบประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสอบถามข้อมูลจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนเดินทางทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะที่สภาพเส้นทางแล้วก็ระดับน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นนอกจากนี้การเตรียมร่างกายให้พร้อมก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยล่ะค่ะเพราะการเที่ยวทีราซูมีช่วงที่ต้องเดินเท้าผ่านเส้นทางธรรมชาตินักท่องเที่ยวควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทางรับประทานอาหารให้เหมาะสมดื่มน้ำอย่างเพียงพอแล้วก็เป็นผู้ที่หากว่าเป็นผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะก็ควรที่จะเตรียมร่างกายด้วยการเดินหรือออกกำลังกายเบาๆล่วงหน้าค่ะเพื่อให้ร่างกายได้คุ้นเคยกับการเดินทางในระยะทางที่มากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการแต่งกายควรเน้นความคล่องตัวแล้วก็ปลอดภัยนะคะแนะนำให้สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแห้งง่ายเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งเลือกรองเท้าที่พื้นยึดเกาะได้ดีและก็เหมาะกับการเดินบนเส้นทางธรรมชาตินะคะหลีกเลี่ยงรองเท้าแตะหรือรองเท้าที่พื้นลื่นค่ะเพราะบางช่วงอาจมีพื้นดินที่เปียกโคลนหรือว่าก้อนหินที่มีความลื่นนอกจากนี้ควรเตรียมหมวกนะคะเสื้อกันฝนแล้วก็เสื้อผ้าสำรองค่ะโดยเฉพาะหากเดินทางในช่วงที่มีโอกาสเกิดฝนตกนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอุปกรณ์จำเป็นที่ควรมีติดตัวกันด้วยนะคะได้แก่น้ำดื่มยาประจำตัวยาสามัญอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตเตอรี่สำรองค่ะถุงกันน้ำสำหรับใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ถุงสำหรับเก็บขยะของตัวเองหากต้องเดินทางเป็นเวลานานควรเตรียมอาหารว่างที่รับประทานง่ายและให้พลังงานเช่นถั่วผลไม้อบแห้งหรือขนมที่ไม่เสียง่ายนอกจากนี้ควรเตรียมสัมภาระเท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อไม่ให้กระเป๋าหนักจนเกินไปจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนั่นเองค่ะ และอีกสิ่งนั้นก็คือในเรื่องของการวางแผนการเดินทางและการใช้เวลาให้เหมาะสมนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปเป็นครั้งแรกค่ะควรศึกษารูปแบบการเดินทางเส้นทางจุดพักและก็ระยะเวลาโดยประมาณค่ะรวมถึงวางแผนให้มีเวลาเพียงพอไม่ควรเร่งรีบหรือเดินออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะคะและหากพื้นที่กำหนดให้ใช้บริการรถหรือผู้นำทางในบางช่วงนะคะก็ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะว่ากฎเหล่านี้มีไว้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการเคารพกฎกติกาของผืนป่าค่ะโดยการไม่ทิ้งขยะไม่เก็บพืชดอกไม้หรือสิ่งต่างๆจากธรรมชาติกลับบ้านไม่ให้อาหารหรือเข้าใกล้สัตว์ป่าและไม่ส่งเสียงดังรบกวนธรรมชาติเพราะการท่องเที่ยวที่ดีไม่ใช่เพียงการเดินทางไปชมความสวยงามแต่คือการช่วยกันรักษาความสวยงามนั้นไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้สัมผัสเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะก่อนออกเดินทางนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและประกาศล่าสุดจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งด้วยนะคะพร้อมแจ้งคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเกี่ยวกับแผนการเดินทางเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะก็ออกเดินทางไปสู่อ้อมกอดของขุนเขาและสายน้ำที่ทีลอซูได้อย่างมั่นใจค่ะเพราะการเดินทางที่น่าประทับใจไม่ได้วัดกันเพียงว่าเราไปถึงจุดหมายสวยแค่ไหนแต่ยังอยู่ที่การเตรียมตัวอย่างรอบคอบเดินทางอย่างปลอดภัยและกลับบ้านพร้อมความทรงจำดีๆจากธรรมชาติโดยไม่ทิ้งอะไรไว้นะคะนอกจากรอยเท้าบนเส้นทางและไม่เก็บอะไรกลับมานอกจากความประทับใจจากผืนป่าทีลอซูนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารทางด้านของการท่องเที่ยวทริปดีๆข้อมูลดีๆที่เป็นประโยชน์ที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้วางแผนไปท่องเที่ยวไปฮีลกายฮีลใจไปอาบป่ากันค่ะสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วนะคะดิฉันธิติมาอินกล่ำและรายการอาสาพาเที่ยวคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่10จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่10จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตร

0: และเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ตรวจวัดการไหลของน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าขณะนี้น้ำจากแม่น้ำมูลยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ประเทศญี่ปุ่นมีเด็กเกิดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ11ปีกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเด็กที่เกิดจากชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่นในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 342,068 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือ 2,788 คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่จำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นช่วง6เดือนแรกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ตัวเลขการแต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในปี2567และ2568ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อจำนวนเด็กเกิดขณะที่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้จำนวนคู่แต่งงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 238,979 คู่อย่างไรก็ตามจำนวนเด็กเกิดในญี่ปุ่นเมื่อปี2568ลดลงมาอยู่ที่ 750,000 คนนับเป็นสถิติต่ำสุดเป็นปีที่10ติดต่อกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโนทรจันยาทุกวันเสาร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจันยาครับเหมือนเดิมครับเรากลับมาพบกันทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 11:07 นถึงเวลา 12:00 นเรากลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ในบ้านในเมืองของเราบางทีก็ด้วยมุมมองของผมนะครับบวกกับข้อมูลที่ได้ไปศึกษามาก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในรายการครับเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ฟังอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวสารบ้านเมืองที่มากมายนะครับแต่ละช่วงเวลาเราก็เปิดวิทยุฟังคลายเหงาถ้าเกิดอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครก็เปิดคลื่น 92.5 เมกะเฮิร์ตซ์รวมถึงคลื่นอื่นๆนะท่านผู้ฟังก็เป็นคลื่นวิทยุที่ยังอยู่ในเครือข่ายเดียวกันถือว่าเป็นเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันรวมไปถึงคลื่น AM นะครับ AM ก็มีทั้ง819 891ก็เป็นคลื่นที่รับสัญญาณเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ไปงานครบ63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่พิธีกรนะครับและระหว่างนั้นระหว่างพูดคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากนะครับในการพูดคุยรวมถึงการดูแลต่างๆผมก็ด้วยความประทับใจก็เลยอยากจะนำเรื่องราวของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาเล่าในรายการหน่อยท่านผู้ฟังว่ามีหน้าที่ทำอะไรและมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยโดยภายในตัวงานนะครับโดยวันที่23สิงหาคมถือว่าเป็นวันครบ63ปีของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในงานนั้นมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีซึ่งเป็นนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดทางมูลนิธิด้วยในงานเดียวกันนั้นพร้อมด้วยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารกรรมการฝ่ายอาสาสมัครนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิซึ่งงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยงานเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงท่านผู้ฟังในช่วงแรกก็คือพิธีสงฆ์พิธีสงฆ์ก็มีการเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์นะครับซึ่งมีท่านองคมนตรีนายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในช่วงพิธีสงฆ์นะครับส่วนช่วงที่2ของงานนั้นจะเป็นช่วงของการมอบเงินรางวัลมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีนะครับในช่วงนี้ได้ท่านพลอากาศโทภักดีแสงชูโตท่านก็เป็นองคมนตรีนะครับและในฐานะเป็นกรรมการบริหารและเลขาธิการด้วยก็ได้เป็นผู้มอบทุนนะครับในทางนี้แล้วก็เป็นมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการอีกด้วยและในงานยังมีรางวัลของการประกวดวิดิทัศน์นะหรือว่าเราจะรู้จักกันในคลิปวิดีโอท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นๆกับโครงการที่ชื่อว่า RPK Live Creator ราชประชาซุปตาร์ติดเลนนะครับซึ่งในคลิปนี้ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราอีกด้วยในตรงนี้ก็มีการมอบทุนการศึกษามากมายนะครับด้วยบรรยากาศที่มีความเป็นกันเองแต่ก็อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทีเดียวกันนะครับภายในงานก็มีร้านรวงต่างๆที่มาออกบูธจัดจำหน่ายสินค้านำอาหารมาเลี้ยงนะครับก็มีน้องๆนักเรียนพอเสร็จจากพิธีรับมอบทุนก็ลงไปทานข้าวข้างล่างกันนะครับบริเวณหน้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะเป็นมูลนิธิที่อยู่ภายในบริเวณของตัวกระทรวงทรัพยากร ขออภัยครับอยู่ในบริเวณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะผมก็จะออกไปทรัพยากรเนี่ยจะอยู่ตรงอาลีนะท่านผู้ฟังแต่ว่ากระทรวงพม.เนี่ยพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจะอยู่ตรงถนนกรุงเกษมนะครับขับรถไปหน่อยเดียวก็แถวแถวทำเนียบรัฐบาลตรงนั้นตลาดนางเลิ้งอะไรแถวแถวนั้นท่านผู้ฟังก็ได้เห็นนะครับความงดงามของการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับรวมไปถึงสิ่งต่างๆความน่าสนใจนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราดูที่ตัวมูลนิธิเราจะเห็นถึงความหมายแต่ก่อนอื่นเลยนะครับโดยประวัติความเป็นมาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ถือกำเนิดจากความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีต่อประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนตั้งแต่ปี2505นู่นเลยทีเดียวท่านผู้ฟังเมื่อประมาณ 63-64 ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นนะครับประเทศไทยของเราก็ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่ชื่อว่าพายุโซนร้อนแฮเรียตที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากแก่12จังหวัดทางภาคใต้โดยเฉพาะที่แหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเราอาจจะคุ้นๆชื่อกับเหตุการณ์ตะลุมพุกอยู่นะครับที่เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่มากๆผมไม่แน่ใจเหตุการณ์พายุโซนร้อนแฮเรียตนี้คือครั้งเดียวกับที่เรือหลวงจักรีนฤเบศรได้ออกไปช่วยเหลือในเหตุการณ์นี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเหมือนจะคุ้นๆเหตุการณ์ไหนสักเหตุการณ์ถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดขออภัยนะฮะตรงนี้ก็เราก็จะคุ้นชื่อกับเหตุการณ์ตะลุมพุกที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่มากๆจนถึงหนังก็มีนะหนังก็มีคนมาสร้างหนังเรื่องเหตุการณ์ตะลุมพุกซึ่งเกิดจากพายุโซนร้อนแฮเรียตนี่เองนะครับเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายอย่างมากใน12จังหวัดทางภาคใต้ก็จึงมีการให้พระราชทานความช่วยเหลือนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และในการพระราชทานความช่วยเหลือนั้นนะครับพระองค์ท่านก็ยังได้พระราชทานเงิน3ล้านบาทที่เหลือจากเงินที่ช่วยเหลืออยู่เดิมแล้วนั้นเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อีกด้วยโดยชื่อมูลนิธินะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นชื่อที่มีความไพเราะและมีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าราชประชานุเคราะห์หมายถึงว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันนั่นเองตรงนี้ก็มีความหมายอีกนะท่านผู้ฟังว่าหมายความว่าพระราชประสงค์ว่าเวลาทำงานควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยและส่งรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคมปี2506นั่นเองนะครับแล้วจบจากปี2506จนมาถึง2569ก็ประมาณ63ปีนะท่านผู้ฟังโดยตลอดเวลา63ปีที่ผ่านมาโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่ประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับดังผลงานอันประจักษ์ชัดทั้งด้านสาธารณภัยอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับรวมถึงด้านการศึกษาด้านการศึกษาก็เป็นเรื่องของการมอบทุนนั่นเองมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่มีเกรดเฉลี่ยในการเรียนที่ดีรวมถึงการขับเคลื่อนและส่งต่อน้ำพระทัยและความห่วงใยจากพระราชาและความปรารถนาดีของประชาชนที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติอีกด้วยทางมูลนิธิยังคงยึดมั่นแนวพระราชดำริในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนมาเป็นกรอบในการดำเนินงานเสมอมาส่งมอบน้ำใจของคนในชาติและความห่วงใยจากพระราชาในยามที่เกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆโดยฉับพลันไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยภัยหนาวซึ่งก็จะมีการเชิญถุงยังชีพพระราชทานเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มและเสื้อกันหนาวนะครับรวมถึงการมอบถังเก็บน้ำภัยแล้งในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำดื่มการจัดหาเต็นท์นอนสำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยเราก็จะเห็นงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆที่มีการมอบถุงพระราชทานถุงยังชีพพวกอาหาร เครื่องนุ่งห่มต่างๆนั่นเองส่วนสถานการณ์ปัจจุบันท่านผู้ฟังที่มีเรื่องของน้ำท่วมในที่ต่างๆโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับเราอย่างอาทิจังหวัดน่านนะท่านผู้ฟังที่ตอนนี้น้ำก็ไปหมดแล้วแต่ว่าก็ยังต้องทำความสะอาดเมืองอยู่เพราะว่ามีดินโคลนที่ไหลมาจากภูเขานั่นเองพวกโคลนพวกกิ่งไม้รวมถึงซากสิ่งต่างๆที่ไหลมากับน้ำด้วยซึ่งมาอยู่ในเมืองซึ่งตอนนี้จังหวัดน่านก็ยังคงทำความสะอาดเมืองนะครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก็มีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการเร่งด่วนเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านไม่ใช่แค่เพียงจังหวัดอำเภอเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นอำเภอรอบๆอย่างอำเภอเวียงสาอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวรวมทั้งสิ้น 3,150 ชุดแบ่งเป็นถุงพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็กแรกเกิดถึง2ปีจำนวน150ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนั่นเองท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นงานที่สำคัญของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตัวมูลนิธินี่ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นมูลนิธิที่อยู่มาโอ้โหน่าจะมากกว่าอายุของผมหลายปีคูณ2ประมาณนั้นนะท่านผู้ฟังทำงานกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วภายในมูลนิธิตอนที่ท่านองคมนตรีท่านก็ได้อ่านนะผมก็แอบสังเกตนะท่านผู้ฟังเวลาท่านองคมนตรีคือปกติเวลาที่เขาจะให้ประธานในพิธีกล่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันกำเนิดเรื่องของหน้าที่ของมูลนิธินะครับเขาก็จะมีสคริปต์ให้แต่ท่านองคมนตรีนี่ท่านอ่านเองพูดออกมาเองจากใจท่านจริงๆนะครับแล้วก็เป็นถ้อยคำที่ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับจะมากจะน้อยก็พยายามนะครับผมฟังท่านองคมนตรีผมก็ซาบซึ้งนะเป็นสิ่งที่อยู่มาจากใจท่านจริงๆท่านอ่านสคริปต์ท่านไม่ได้อ่านสคริปต์นะครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมนำมาเล่านะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ไปเป็นพิธีกรนะครับในงานวันครบ63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรงนั้นนะครับก็มีบรรยากาศที่เป็นกันเองบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยนะครับก็เราก็เอาใจช่วยนะครับรวมถึงร่วมบริจาคได้นะครับมูลนิธิที่เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริงเอาละครับท่านผู้ฟังเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรามาติดตามความเคลื่อนไหวว่าในการสร้างพระเมรุมาตรนั้นตอนนี้มีในส่วนใดที่คืบหน้าไปบ้างจริงๆมีหลายส่วนที่คืบหน้าเลยนะครับแต่ว่าในพิธีการนะครับในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงในครั้งนี้ผมเลือกเรื่องที่เกี่ยวกับกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพราะผมพยายามหาตอนแรกผมก็จะหาข้อมูลเสริมว่ากระดาษทองย่นสาบสีสอดแววนี้คืออะไรหาในอินเทอร์เน็ตไม่มีเลยนะท่านผู้ฟังไม่มีขึ้นนะครับแต่ว่าผมเอาข้อมูลนี้มาจากศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเขาก็ลงพื้นที่ทำข้อมูลกันอย่างละเอียดมากๆนะครับจนมีอยู่ข้อมูลหนึ่งเรื่องกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานช่างโบราณประดับพระเมรุมาตรอีกด้วยก็ถือเป็นความรู้ใหม่ๆผมก็เลยนำมาเล่าในรายการเป็นเกร็ดความรู้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววนั้นนะครับเป็นงานฉลุลายกระดาษทองย่นซึ่งเป็นงานที่ใช้สำหรับอาคารชั่วคราวซึ่งพัฒนารูปแบบมาจากการปิดทองประดับกระจกแต่ แทนที่เราจะปิดทองประดับกระจกนั้นก็จะใช้กระดาษทองย่นฉลุเป็นลวดลายแล้วนำกระดาษสีต่างๆมาซ้อนด้านหลังลายเพื่อให้เกิดสีสันและแววของลวดลายเทคนิคนี้เขาก็เลยเรียกว่าการสาบสีสอดแววนะเป็นการเทคนิคทางช่างโบราณคือพระเมรุมาตรเนี่ยท่านผู้ฟังผมพูดอีกหน่อยก็คือพระเมรุมาตรในท้องสนามหลวงนะครับที่จัดสร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้ในพระราชพิธีในช่วงเดือนธันวานะครับเป็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ถาวรแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงในทีนี้เมื่อสร้างกันเป็นการชั่วคราวเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีการใช้วัสดุต่างๆก็ต้องมีเทคนิคที่เหมาะแก่การที่ใช้สำหรับเป็นสิ่งที่อยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นจากเดิมเราอาจที่จะประดับกระจกถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังรายการของผมที่ผมนำความคืบหน้าในเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะนะครับได้ยินเรื่องของการประดับกระจกในราชรถพระมหาพิชัยราชรถที่ผมนำมาประดับกระจกซึ่งพระมหาพิชัยราชรถนั้นก็จะเป็นราชรถที่ประดิษฐานพระโกศของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยแล้วก็อันเชิญพระโกศสู่ท้องสนามหลวงนะครับโดยพระมหาพิชัยราชรถซึ่งพระมหาพิชัยราชรถนี้ก็ถือว่าเวลาที่เขาแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะถึงงานจริงเนี่ยโดยกรมศิลปากรที่เขาได้มอบช่างให้มาประดับตกแต่งกระจกรวมถึงซ่อมแซมบำรุงต่างๆก็จะเป็นการประดับกระจกทีนี้แต่ราชรถเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่มาเป็นเวลายาวนานแล้วโดยเฉพาะพระมหาพิชัยราชรถที่องค์นี้นะครับเขาเรียกเป็นองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่อยู่มาตั้งแต่สมัยของต้นรัตนโกสินทร์ถือว่าเป็นถาวรวัตถุก็ว่าได้แต่ว่าพระเมรุมาตรไม่ใช่ถาวรวัตถุนะครับเป็นสิ่งที่ถูกจัดสร้างเป็นการชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้การประดับกระจกก็อาจจะเป็นการที่ยากสักหน่อยท่านผู้ฟังอาจจะเป็นการที่เรามีเทคนิคเรามีเทคนิคอื่นๆผมใช้คำนี้เรามีเทคนิคอื่นๆอย่างเรื่องของงานฉลุลายกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววเรามีเทคนิคนี้ในการทดแทนกันได้เขาก็เลยช่างเขาก็เลยเลือกใช้เทคนิคนี้คือเดิมทีเนี่ยผมก็คิดว่ากระดาษทองย่นสาบสีสอดแววตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคคือตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นการประดับกระจกนั่นแหละท่านผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นกระจกเวลาที่เราเห็นก็จะเป็นลายสวยๆลายแบบนั้นภายในพระเมรุมาตรภายในพระเมรุมาตรตรงแถบๆนั้นนะครับเมื่อวันจริงท่านผู้ฟังก็น่าจะเห็นเป็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับน่าจะมีการนำเสนอข่าวสารกันตรงนี้ตอนแรกผมก็นึกว่าบนพระเมรุมาตรนั้นเป็นการประดับกระจกอ๋อแต่จริงๆแล้วเป็นอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเทคนิคการใช้กระดาษทองย่นสาบสีสอดแววนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นความรู้ผมได้ความรู้เพิ่มผมก็เลยอยากที่จะนำมานะครับเสนอในรายการ Thailand แดนสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับโดยบริเวณฐานองค์พระเมรุมาตรนั้นก็มีการใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่าการซ้อนไม้เพื่อสร้างระดับและรูปทรงให้เกิดมิติก่อนประดับตกแต่งด้วยกระดาษทองย่นฉลุลายทำให้ลวดลายมีความโดดเด่นขึ้นนะครับและหัวใจสำคัญของการสาบสีสอดแววนั้นก็คือเส้นลายต้องต่อเนื่องถึงการตามแบบของงานฉลุโดยเนื้อลายเป็นสีทองและใช้กระดาษสีต่างๆสอดไว้ด้านหลังเพื่อให้เกิดสีสันแทนการใช้กระจกสีในงานปิดทองประดับกระจกนั่นเองงานศิลปกรรมทุกตอนของไทยของเราอย่างนี้นะครับก็ต้องอาศัยความประณีตและทักษะของช่างเพื่อให้ลวดลายและสีสันปรากฏอย่างงดงามสมพระเกียรตินั่นเองซึ่งกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววนะท่านผู้ฟังโดยก่อนหน้านั้นถ้าเกิดเราย้อนไปในวันที่17สิงหาคมนะครับทางสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนนะครับก็ได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระดาษทองย่นตรงนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 11,000 ตารางเมตรอันใช้สำหรับการประดับตกแต่งพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จ พระพันปีหลวงนะครับแล้วเมื่อมีการถวายโดยสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนนะครับการต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือนำกระดาษสอดสีสอดแววตรงนี้นะครับนำกระดาษทองย่นสาบสีสอดแววมาทำเป็นให้เกิดความสวยงามเพื่อประดับบริเวณพระเมรุมาตรต่อไปโดยข้อมูลนะครับผมก็จะนำมาเสนอในรายการ Thailand แดนสยามอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อมีข้อมูลเพราะจริงๆแล้วทางศูนย์ประชาสัมพันธ์นะท่านฟังเขาก็มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้นะครับในหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์ในพิมพ์ Queen ศิริกิติ์หรือใน Facebook ก็พิมพ์ Queen ศิริกิติ์เช่นเดียวกันก็จะขึ้นเป็นเว็บเพจ Facebook นะครับเขาก็จะอัปโหลดข้อมูลตลอดซึ่งบางทีไม่ใช่แค่ข้อมูลของแค่เรื่องของการประดับตกแต่งพระเมรุมาตรเท่านั้นแต่ว่ายังมีข้อมูลในเรื่องของทหารกองพันต่างๆที่เขาได้เตรียมการนะครับผมเห็นการแต่งกายของม้านะครับที่จะใช้ในการอัญเชิญริ้วขบวนในวันงานนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแต่ว่าผมแค่ไม่ได้นำมาเล่าในรายการเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดอยากรับทราบข้อมูลอย่างเต็มๆนะเต็มอิ่มมากกว่านี้ท่านก็พิมพ์ใน Facebook ได้เลยนะครับว่า Queen ศิริกิติ์ก็จะเห็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากๆนะครับก็ขอชื่นชมในตรงนี้นะครับต่อมานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงนะครับอีกงานหนึ่งซึ่งตรงพระราชพิธีนี้นะครับซึ่งเป็นการบวงสรวงนะครับบวงสรวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาซึ่งเขาก็มีการบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพนะครับถวายพระเพลิงพระศพตรงนี้การตัดไม้จันหอมนะครับก็คือทางสำนักพระราชวังก็ได้ร่วมกับกรมศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการสำรวจและคัดเลือกต้นจันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อนำไปจัดสร้างพระโกฏไม้จันพระหีบไม้จันและเครื่องประกอบไม้จันโดยต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ทางสำนักพระราชวังนะครับได้ไปนำไม้จันมาก็คือต้นไม้ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับก็จะมีไม้จันหอมที่เขานำมานะครับดำเนินการตัดและแปรรูปเป็นไม้จำนวน370ท่อนแบ่งเป็น 1,350 แผ่นก่อนที่จะส่งมอบให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้ดำเนินการตามแผนงานต่อไปท่านผู้ฟังจะได้ยินนะท่านผู้ฟังไม้จันหอมเนี่ยตอนของพระพันปีก็อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตอนองค์พานะครับก็เป็นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเหมือนกันผมก็เลยสงสัยนะท่านผู้ฟังก็เลยไปค้นหาข้อมูลต่อว่าเอ๊ะทำไมต้องอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับก็ได้ข้อมูลทางธรรมชาตินะครับข้อมูลเรียนเกี่ยวเนื่องกับสภาพของป่ารวมถึงลักษณะของการเกิดต้นจันหอมนะครับเพราะว่ามีมากภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีด้วยความที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นพื้นที่ป่าที่มีความชุ่มชื่นและมีความร่มรื่นนะครับพื้นที่ป่าลักษณะนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้นจันหอมขึ้นกระจายอยู่ทั่วทั้งป่านะครับและจากการสำรวจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็พบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งต้นจันหอมที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีคุณภาพเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีซึ่งต้นจันหอมที่พบในพื้นที่นั้นนะครับมีอายุมากกว่า100ปีทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังต้นจันหอมก็จะมีลักษณะที่เป็นเนื้อไม้แน่นมีสีน้ำตาลอมเหลืองที่สำคัญก็จะมีกลิ่นหอมอีกด้วยนะครับตามชื่อของต้นไม้ต้นนี้เลยก็คือต้นจันหอมนั่นเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญตามโบราณราชประเพณีต้นจันหอมที่คัดเลือกมาทั้ง20ต้นนั้นก็ถือว่าจะเป็นไม้ยืนต้นที่ตายตามธรรมชาติแล้วก็มีขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ย150เซนติเมตรซึ่งเขาก็ดูกันมาแล้วท่านผู้ฟังว่ามีความเหมาะสมต่อการแปรรูปนะครับ าเกิดไม่ใช่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเนี่ยไม้จันหอมมีที่ไหนอีกท่านผู้ฟังจากข้อมูลเขาก็บอกว่าเราสามารถหาไม้จันหอมได้ที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกขั้วยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับซึ่งแต่ละอุทยานเนี่ยออกไปทางผืนป่าทางตะวันตกนะท่านผู้ฟังประจวบเพชรบุรีอะไรแถบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ในแนวเทือกเขาตะนาวสีซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็มีโครงการในการดูแลปลูกต้นจันหอมเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงผู้ร่วมงานก็ได้มีการปลูกต้นจันหอมทดแทนคืนสู่พื้นป่าจำนวน10ต้นอีกด้วยเพื่อแสดงถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและอนุรักษ์ไม้มีค่าดังกล่าวไม้จันหอมนะท่านผู้ฟังถือว่าเป็นไม้มงคลที่มีกลิ่นหอมเป็นไม้มีค่าที่หายากมีชื่อทางพฤกษศาสตร์นะครับว่าแมนโซเนียกาเกียนะครับน่าจะกาเกียไม่น่าจะกาเกอีกน่าจะกาเกียท่านผู้ฟังเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงได้ถึง 15-20 เมตรเนื้อไม้ก็มีความแน่นนะครับมีน้ำหนักปานกลางนั่นเองเมื่อตัดหรือขูดจะมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นจันนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาเป็นชื่อว่าจันหอมนั่นเองไม้จันหอมนั้นจะถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะท่านผู้ฟังไม้จันหอมยังเป็นสัญลักษณ์ของความดีความงามที่คงอยู่แม้เมื่อดับขันไปแล้วกลิ่นหอมของไม้จันหอมก็เชื่อว่าจะช่วยส่งเสด็จพระศพหรือพระบรมศพสู่สุคติภพด้วยความสงบและความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนี่ก็คือความหมายโดยในของต้นจันหอมนะครับว่ามีความหมายโดยในแบบนี้ผมก็นำเสนอนะผมก็เราก็เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะยุคโบราณเราจะเห็นว่าการค้าขายของนครรัฐที่มีความเป็นป่าเนี่ยหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญท่านผู้ฟังก็คือเป็นต้นจันหอมเขาจะเรียกจันหอมจันหอมไม้จันหอมอะไรอย่างนี้นะครับก็คงเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะในความเชื่อประเพณีความเชื่อในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้มีป่าอยู่เยอะมีความอุดมสมบูรณ์อย่างนั้นนะท่านผู้ฟังนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับถึงความคืบหน้าของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพนะครับองค์พาของเรานั่นเองนะครับซึ่งจากข้อมูลก็จะมีความคืบหน้าต่างๆใดๆก็จะนำมาเล่าในรายการ Thailand แดนสยามให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับช่วงนี้พักฟังสปอตสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ผู้ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและ พจกรมประชาสัมพันธ์ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีครับผมก็จะปิดท้ายด้วยข่าวสารทางแหล่งโบราณสถานสักเล็กน้อยที่เกี่ยวเนื่องกับการโดนน้ำท่วมนะครับเราไปที่จังหวัดน่านนะครับจากข่าวที่ออกมาเชื่อได้ว่าหลายท่านนะครับผู้รักในโบราณสถานคงจะรู้สึกใจหายนะครับเมื่อมีข่าวว่าอุโบสถวัดภูมินในจังหวัดน่านนั้นมีรอยร้าวนะครับแต่รอยร้าวมาจากไหนวันนี้ทางกรมศิลปากรเขาก็มีการยืนยันนะครับมีการเข้าไปตรวจสอบดูแลนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับโบราณสถานโดยรอยร้าวที่ปรากฏขึ้นที่พระอุโบสถนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ยืนยันดังเดิมนะครับว่าเป็นรอยเดิมกับที่ตรวจพบภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2568ซึ่งรอยร้าวนี้ก็เป็นรอยร้าวที่ไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในพระอุโบสถแต่เพียงอย่างใดนะครับและทั้งนี้หลังน้ำท่วมปีที่ผ่านมาทางกรมศิลปากรก็ยังได้มอบหมายให้ทางวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำรวจโครงสร้างโดยละเอียดอีกด้วยมีการขุดตรวจทางโบราณคดีเพื่อหาข้อมูลช่วงปลายปี2568นะครับและจากผลการตรวจสอบก็พบว่ารอยแตกร้าวรอบพระอุโบสถนั้นเกิดขึ้นบริเวณฐานบัวประตูและบันไดทางเข้านะครับสาเหตุก็เกิดจากการชุดตัวไม่เท่ากันของพระอุโบสถและพื้นลานโดยรอบเนื่องจากอาคารพระอุโบสถนั้นมีน้ำหนักมากก็จะเกิดการชุดตัวที่มากกว่าพื้นลานนะครับทำให้การเกิดการแตกร้าวที่ฐานบัวโดยรอบอีกด้วยแต่พระอุโบสถชุดพร้อมกันทุกด้านก็จึงเกิดรอยร้าวที่ตัวพระอุโบสถเล็กน้อยและเกิดเฉพาะที่บริเวณฐานบัวโดยรอบนะครับซึ่งขณะนี้ทางกรมศิลปากรก็ได้มีโครงการเตรียมการบูรณะแล้วนะครับก็มีการอาจจะเป็นการแก้ไขโดยการเสริมฐานรากที่ผนังพระอุโบสถนะครับรวมถึงการตัดแยกโครงสร้างของพระอุโบสถและลานโดยรอบเพื่อแยกการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันและการดำเนินการในระยะถัดไปเขาก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานนะครับอาจจะมีการพิจารณาในการยกการปรับระดับเสริมฐานรากเสาเข็มทั้งผนังพระอุโบสถเสารับโครงหลังคาและองค์พระประธานต่อไปนะครับทั้งนี้ทางกรมศิลปากรก็ยืนยันว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินนั้นยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับมีความแข็งแรงและเมื่อเกิดล่องลอยที่มีความเสี่ยงสักเล็กน้อยทางกรมก็จะเข้าไปดูแลทางพระอุโบสถในวัดภูมินแล้วรวมถึงในทุกที่ทุกแหล่งแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าแหล่งโบราณสถานถือว่าเป็นแหล่งที่ทำให้คนไทยเราได้เรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของบ้านของเมืองเราตัวเรามาจากไหนเราสามารถสังเกตได้จากวัดได้จากพระอุโบสถนี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้กับชุมชนเราและเราสามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายสังเกตได้จากบ้านวัดโรงเรียนนะสถานที่เหล่านี้คือตัวบ่งบอกความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงพลวัตของชุมชนนั้นๆ นะครับผมก็ตอนแรกผมเห็นข่าวนี้ผมก็หวั่นหวาดอยู่นะท่านผู้ฟังเพราะว่าวัดภูมินเนี่ยผมยังไม่เคยไปเลยนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรที่ทำให้โบราณสถานวัดภูมินต้องมีปัญหาเนี่ยโอ้มันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเพราะว่าผมยังไม่ทันไปแล้วก็นำเรื่องราวมาเล่าในรายการเลยท่านผู้ฟังอย่าพึ่งเป็นอะไรนะครับกรมศิลปากรก็เข้าไปแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้นะครับเพราะว่าวัดภูมินเนี่ยเขาจะโด่งดังนะท่านผู้ฟังเรื่องของภาพจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่านซึ่งเป็นรูปของผู้ชายที่กระซิบผู้หญิงเขาก็เรียกว่าการกระซิบครั้งนี้เป็นการกระซิบรักบรรลือโลกนะท่านผู้ฟัง ก็เป็นอย่างนั้นผมอยากจะไปดูจิตรกรรมล้านนาในตรงนี้นะครับถึงความสวยงามถึงบรรยากาศ

0: ความเป็นล้านนาว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะครับโดยจิตรกรรมปู่ม่านยานยามานตรงนี้นะครับเป็นจิตรกรรมที่มาจากจิตรกรท้องถิ่นซึ่งจิตรกรท้องถิ่นเนี่ยเขามีชื่อว่าหนานบัวผันท่านเป็นศิลปินผู้เขียนจิตรกรรมประวัติศาสตร์ที่วัดภูมินทร์แล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือวัดหนองบัวด้วยนะครับเขากะเกณฑ์ระยะเวลาที่จิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านยาม่านถูกวาดขึ้นเนี่ยน่าจะถูกวาดขึ้นช่วงปี2410ถึงปี2417ระหว่างการบูรณะซ่อมแซมวัดภูมินทร์ในสมัยเจ้าอนันตฤทธิวรเดชครองเมืองน่านณขณะนั้นนะครับเราก็ผมก็อยากเห็นด้วยตาของตัวเองนะครับแต่ก็มั่นใจได้เพราะว่ากรมศิลปากรก็ลงไปดูแลแล้วนะครับก็ไม่ได้ปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้กังวลเพราะว่าเมื่อกรมศิลปากรลงไปเขาก็ลงไปพร้อมผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละท่านผู้ฟังว่าง่ายๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับประวัติศาสตร์ได้รับการดูแลโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเรื่องน้ำท่วมมาเมื่อใดเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของโบราณสถานโดนน้ำท่วมแล้วก็มีการทรุดตัวบ้างมีตรงนั้นตรงนี้พังบ้างคร้าวบ้างนะท่านผู้ฟังผมก็โอ้น่าเสียดายบางที่บางแห่งเรายังไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองเลยนะท่านผู้ฟังโบราณสถานเนี่ยเรามองด้วยตาตัวเองกับเรามองผ่านหนังสือเรามองผ่านอินเทอร์เน็ตเรามองผ่านคลิปวิดีโอเนี่ยมันแตกต่างกันสิ่งหนึ่งที่คลิปวิดีโอให้ไม่ได้นั่นคือกลิ่นกับความรู้สึกณตอนนั้นความเย็นของพระอุโบสถนั้นๆใช่ไหมท่านผู้ฟังเวลาท่านผู้ฟังเข้าไปในโบสถ์หรือว่าท่านผู้ฟังเข้าไปในพระอุโบสถเนี่ยภายในโบสถ์ก็จะมีความรู้สึกเย็นคลิปวิดีโอให้ไม่ได้นะครับเวลาท่านดูผ่านคลิปท่านอ่านผ่านหนังสือคือมันรู้ข้อมูลได้แต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกไม่ได้พอเราไม่รู้สึกการเล่าของเรามันจะไม่เป็นธรรมชาติท่านผู้ฟังเราก็จะเล่าให้คนอื่นเราก็จะเล่าให้คนฟังรู้สึกไปด้วยไม่ได้เพราะว่าตัวเรายังไม่รู้สึกเลยความรู้สึกนั้นเกิดจากอะไรก็ต้องเกิดจากเราไปที่แห่งนั้นเองเมื่อเรารู้สึกเราจึงเล่าความรู้สึกของตัวเราได้นะครับนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับการเดินทางรวมไปถึงการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงภูมิปัญญาต่างๆที่ผมได้ไปพบเจอนะครับผมก็จะนำมาบันทึกไว้นะครับก็หลายๆช่องทางหนึ่งในช่องทางของผมก็คือผ่านรายการ Thailand แดนสยามเนี่ยแหละท่านผู้ฟังก็เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในมุมมองของผมว่าเป็นแบบไหนนะครับเรื่องราวต่างๆแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปวิธีการเล่าวิธีการมองภูมิปัญญาของผู้เล่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะมีความเฉพาะของผมนะครับถ้าให้ท่านอื่นเล่าก็จะมีความเฉพาะของท่านนั้นๆเช่นเดียวกันเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่ละคนก็จะมีลายเซ็นในการเล่าเป็นของตัวเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราทิ้งการเข้าสถานที่จริงไม่ได้นั่นคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่โดยเฉพาะนักวิทยุเนี่ยต้องเป็นต้องทำนะครับเราเข้าไปในพื้นที่จริงเพื่อนำมาเล่าให้รู้สึกเพราะตัวเรานั้นได้รู้สึกแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Thailand แดนสยามครับผมชโลธรจัญญาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการ Thailand แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM```================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================�================�================�================�================�![

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วคาดว่าสาเหตุเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้หน่วยกู้ภัยของจีนสามารถเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศเย็นนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาคาดเกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคารขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วพร้อมเร่งประเมินโครงสร้างเพื่อดับเพลิงด้านใน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:00 นถึง 5:00 นที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นทางเจ้าของโครงการคาดการว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในร้านค้าแม้ทางอาคารจะมีระบบตัดกระแสไฟฟ้าในเวลา 20:00 นแล้วก็ตามส่วนกรณีปรากฏภาพระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงภายในอาคารไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็นต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนอย่างละเอียดอีกครั้งโดยพื้นที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กอายุราว20ปีเนื้อที่ประมาณ4ไร่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความร้อนสูงจนเกิดการยุบตัวลงมาด้านในอาคารขณะนี้ยังคงเหลือจุดที่คุกรุ่นอยู่ภายในอีกประมาณ2จุดแต่การเข้าถึงต้นเพลิงเป็นไปได้ยากเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางและโครงสร้างที่ไม่มั่นคงกรุงเทพมหานครจึงเน้นย้ำนโยบายสูงสุดคือต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยโดยใช้วิธีฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อควบคุมอุณหภูมิจากด้านนอกขณะเดียวกันนำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้ามาวิเคราะห์สารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุ
2: แต่ตอนนี้ก็ยังมีจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ด้านในสักสองจุดบางที่ยังมีการคุแล้วก็ยังมีควันออกมาอยู่แต่ตอนนี้ก็คือต้องหาทางที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อไปดับที่จุดต้นเหตุถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการคุแล้วก็มีควันแต่ว่าคงต้องไปด้วยความระมัดระวังเพราะเรายังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเสถียรภาพของโครงสร้างอยู่ตรงไหนแต่เข้าที่ดูเนี่ยเข้าใจว่ามันลามค่อนข้างเร็วแล้ววัสดุอุปกรณ์ข้างในเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกไอ้แบตเตอรี่ต่างๆอุปกรณ์มือถือเนี่ยซึ่งมันก็ลุกลามเร็วแล้วก็มีก๊าซความพิษด้วยอีกอย่างนึงที่กังวลเช้านี้คือเรื่องควันที่ยังมีคลุกรุ่นอยู่ก็บริเวณที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่อยู่ใต้ลมตอนนี้ลมไปทางทิศเหนือก็คือมุ่งหน้าไปทางภูเขาทองมันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็คงต้องใส่หน้ากากแล้วก็คนที่ไม่จำเป็นก็ขออย่าเข้ามาในพื้นที่นะ
1: สำหรับยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งสิ้น10รายส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครดับเพลิงและมีประชาชน1รายซึ่งล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4รายโดยมีอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักจากการสูดดมควันพิษจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่อาจมีบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มที่ขณะเดียว

0: การยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาควันและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้จึงฝากเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังป้องกันการลักลอบขโมยสิ่งของภายในอาคารนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนพร้อมกันนี้ยังแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ
1: คือตอนนี้เราควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ก็ยังมีมันเป็นจุดๆที่เป็นยอมๆซึ่งมันยังเข้าไปไม่ได้เราถึงต้องเอาแบ็คโฮมาเคลียร์ทางเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปฉีดน้ำให้เพลิงดับโดยสงบได้แต่ยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าห่วงว่ามันจะปะทุขึ้นไปพี่น้องประชาชนก็ต้องระวังนิดนึงเราก็คงจะต้องเร่งระดมฉีดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้นะครับ
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายการความเสียหายพร้อมภาพถ่ายประกอบโดยในวันนี้สามารถยื่นคำร้องได้ณบริเวณศาลาวัดพระพิเรนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสามารถยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเวลา 8:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้หลังยื่นเอกสารและผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วสำนักงานเขตจะดำเนินการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดหมายวันรับเงินช่วยเหลือเยียวยาณสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหมายเลขโทรศัพท์022816117ในวันและเวลาราชการส่วนความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมเปิดการจราจรถนนประชาธิปกฝั่งขาออก1ช่องจราจรช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่แล้วหลังตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัย
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งความคืบหน้ากรณีเหตุดังกล่าวบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะสัญญาที่4เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมดีขึ้นโดยรฟม.ร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธาได้ตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยด้านโครงสร้างผิวจราจรและอาคารใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวหรือเอียงตัวเพิ่มเติมมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการสัญจรจึงได้เริ่มทดลองเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกเพิ่มเติม1ช่องจราจรช่วงจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสภาพการจราจรก่อนพิจารณาเปิดเพิ่มเติมในระยะต่อไปสำหรับงานแก้ไขน้ำรั่วซึมผู้รับจ้างยังคงปรับปรุงคุณภาพดินอย่างต่อเนื่องโดยไม่พบการรั่วซึมของน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนภายในเดือนตุลาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพิจารณาโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ล่าช้าโดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงปัญหาของระบบการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือภัยพิบัติในอดีตที่มีความล่าช้าและไม่ครอบคลุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกร่างโมเดลการทำประกันภัยพิบัติธรรมชาติโดยโมเดลนี้รัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการซื้อประกันภัยพิบัติจากบริษัทเอกชนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองซึ่งบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันอังคารนี
3: ้ถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลประชาชนกรณีมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบของการไปซื้อประกันให้ประชาชนเราไปซื้อประกันให้แต่ไปซื้อกับเอกชนแล้วถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นบริษัทประกันก็เป็นผู้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่เรื่องนี้มันต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบคอบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราปรับจากเรื่องของกองทุนซึ่งในรายละเอียดคาดว่าจะเข้าในสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารที่จะมีการประชุมที่สงขลา
0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการและแผนสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาตั้งเป้าฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างยั่งยืน
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงการเตรียมนำเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสควบคู่ไปกับการแก้ไขอุทกภัยซึ่งแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนตามความต้องการของพื้นที่6โครงการงบประมาณกว่า404ล้านบาทซึ่งผ่านการประชุมกลั่นกรองและเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงรองรับการระบายน้ำเมืองนราธิวาสโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเชื่อมโยงสนามบินนราธิวาส
5: ครม.สัญจรครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับผมก็จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนนะครับโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนจำนวน6โครงการงบประมาณ404ล้านบาทเศษและโครงการสนับสนุนขอสนับสนุนเชิงนโยบายนะครับให้กับรัฐบาลสนับสนุนจำนวน8โครงการงบประมาณประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็จะเสนอทางทำเวิร์กช็อปทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและภัยพิบัติให้รัฐบาลได้รับทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนปัญหาต่างๆก็จะได้นำเรียนทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าหลักที่ว่าเราประสบปัญหาอะไรเพื่อถ้าเราทำได้นะครับเราก็จะทำถ้าเราไม่ได้ก็เราขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนแก้ปัญหาครับ
4: นอกจากนี้ยังได้เตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว8โครงการงบประมาณรวม 15,000 ล้านบาทเป็นแผนพัฒนาระบบโลจิสติกการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอาทิโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4056ช่วงเขากงสู่สุไหงโกลกเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนให้สมบูรณ์โครงการบรรเทาอุทกภัยแม่น้ำสายบุรีตอนล่างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมหลังใช้งานมานานกว่า50ปีส่วนโครงการด้านความมั่นคงได้นำเสนอให้มีการเร่งรัดอนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียระยะทาง185กิโลเมตรซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างไปแล้ว12กิโลเมตร400เมตรโดยจะเสนอให้ก่อสร้างส่วนที่เหลือกว่า90กิโลเมตรเพื่อเสริมสร้างความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดยะลาเสนอแผนพัฒนาสนามกีฬาจาโรโดยเสนอปรับปรุงสนามฟุตบอลและพื้นที่โดยรอบยกระดับเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาในอนาคต
6: ที่สนามฟุตบอลจาโรพัฒนาตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้ใช้บริการหลังนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมที่จะเสนอของงบประมาณจำนวน50ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสนามกีฬาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครยะลาโดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดการประชุมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อนุมัติงบประมาณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสนามกีฬาและคนในพื้นที่อย่างมากนายมูนาดาหามิผู้ดูแลสถานที่กล่าวว่าสนามกีฬาแห่งนี้ก่อสร้างมานานกว่า12ปีต ัจจุบันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและที่ผ่านมาเคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากได้รับงบประมาณปรับปรุงจะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากมีเด็กเยาวชนและประชาชนเข้ามาใช้บริการฝึกซ้อมเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำทางด้านผู้ใช้บริการกล่าวว่าสนามกีฬาจารูเป็นพื้นที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาโดยเฉพาะสำหรับเด็กและเยาวชนหากได้รับการปรับปรุงจะช่วยเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยรวมถึงทำให้พื้นที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการฝึกซ้อมและออกกำลังกายมากขึ้นทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสนามกีฬาผู้ใช้บริการเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพของสถานที่เพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สำหรับฝึกซ้อมและทำกิจกรรมด้านกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกก้าวในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาหรือยะลาสปอร์ตซิตี้ในอนาคตอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: รัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใสใน2ส่วนสำคัญคือในส่วน200,000,000 บาทแรกจะจัดสรรให้กับโครงการไทยช่วยไทย60/40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วกว่า100,000,000 บาทและในส่วน200,000,000 บาทหลังจะมุ่งเน้นในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยเน้นกรอบการลงทุน3ด้านคือลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีจัดการพลังงานส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการสร้างสถานีชาร์จทั่วประเทศและสร้างคนสร้างงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่นอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดโครงการที่ไม่เข้าเกณฑ์อนุมัติหรือ negative list ไว้อย่างชัดเจนได้แก่โครงการประเภทการศึกษาดูงานหรือการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรับประกันว่าเงินกู้ทุกบาทจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
3: แต่เดินหน้าต่อค่ะสำหรับพรก.กู้เงิน400,000,000 200,000,000แรกใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งนอกจากจะประคับประคองค่าครองชีพพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยยังกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมากถึงแสนกว่าล้านไปแล้วส่วน200,000,000ที่2ก็จะใช้ไปสำหรับโครงการเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเราต้องการให้ประเทศไทยของเราไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเปลี่ยนให้ครัวเรือนของบ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้น200,000,000ตรงนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้ว่ามีเป้าหมายชัดเจน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวัดชัยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงสนพระราชหฤทัยพระนิพนธ์บทเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเป็นอันมากในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆ กรมประมงได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการประมงหลายโครงการได้ส่งเสริมการเลี้ยงปลาที่นำเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศเช่นปลาจีนปลายี่สกปลาหมอเทศปลากระโฮดเทศและปลานวลจันเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดียทำให้ทรงตระหนักว่าอีกไม่นานพันธุ์ปลาของไทยอาจสูญพันธุ์ได้จึงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาหายากของไทยไว้กรมประมงได้สนองพระราชดำริจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยโดยเฉพาะปลาที่มีในกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาแก้มช้ำปลาหางไก่ปลาส้อยปลาเสือปลาแมลงภู่โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงแล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาและรักษาสภาพความสมดุลทางธรรมชาติของแหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและยังเพิ่มรายได้แก่ราษฎรอีกด้วยนอกจากการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยตามโครงการแล้วกรมประมงยังขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดอื่นๆเช่นกบเขียดอึ่งอ่างและกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า57ชนิดเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำทั่วประเทศในโอกาสมหามงคลต่างๆเพื่อให้แพร่พันธุ์ขยายได้มากขึ้นนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในแหล่งน้ำของไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นถึงประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอาหารชั้นดีสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่ประสบกรณิกรไทยทั่วหน้าให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมปรับลดขั้นตอนทางราชการเพื่อความรวดเร็วในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน558ล้านบาทเพื่อนำไปเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่โดยเร่งด่วนพร้อมได้ปรับปรุงเกณฑ์การเยียวยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นโดยมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันดินโคลนถล่มหรือน้ำล้นตลิ่งแม้กระทุ่มขังเป็นระยะเวลาไม่นานหรือไม่เกิน7วันแต่หากเกิดความเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือหัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งครอบครัวผู้ประสบภัยในภาพรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนกรณีมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลเห็นชอบมอบเงินช่วยเหลืออัตรารายละ2ล้านบาทซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน5รายทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการราชการเพื่อความรวดเร็วโดยยกเลิกขั้นตอนการทำประชาคมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั่วทั้งบริเวณและใช้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ทำเอกสารชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ให้เป็นภาระ
3: สิ่งที่ครม.ดำเนินการให้ทันทีก็คือเราได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว558ล้านบาทที่จะเป็นในส่วนของการเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยที่เจอดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแบบนี้แม้ว่าจะท่วมไม่นานคือไม่เกิน7วันแต่ว่าเสียหายเนี่ยก็อนุมัติให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทภาพรวมคือ 60,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งพอเราอนุมัติงบกลางไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ไปเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่แน่ๆก็คือไอ้เรื่องของประชาคมไม่ต้องทำเพราะมันกระทบหมดเป็นที่รับรู้กันได้เรื่องของการยื่นเอกสารท่านนายกก็สั่งว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอย่างเคสที่น่านเนี่ยมีเสียชีวิต5รายครม.ก็เห็นชอบที่จะให้งบกลางช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาท
11: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่ารัฐบาลได้ยกระดับรับมืออุทกภัยและมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ที่จะเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงสุดโดยจะทำแผนที่ความเสี่ยงหรือ Risk Map ที่บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลน้ำล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย11หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถคาดการระบุจุด เสี่ยงภัยแล้งด้วยน้ำท่วมซ่อมแซมเขื่อนที่ชำรุดและบริหารระบายน้ำจากแม่น้ำปิงวังยมน่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยให้การแจ้งเตือนภัยการอพยพและการจัดตั้งศูนย์พักพิงแก่ประชาชนเป็นตัวอย่างเป็นระบุซึ่งจากการติดตามของคณะทำงานติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำในเดือนกันยายนนี้ว่าปริมาณการระบายน้ำจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการระบายน้ำสูงถึง 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าสถานการณ์ในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้แต่อาจมีน้ำขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งเท่านั้นติยาพันยางเทียนรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน17จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มจากการที่หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คาดการณ์ในระยะนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่น่านแพร่พะเยาเพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและร้อยเอ็ดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
12: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสียงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ตรวจวัดการไหลของแม่น้ำมูลโดยยังคงระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดี
13: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่วัดค่าอัตราไหลของน้ำเพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำสำหรับนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมสถานการณ์ในทุกมิติโดยได้มีการลงพื้นที่วัดค่าอัตราการไหลของน้ำทั้งหมด2จุดได้แก่จุดที่1ณบริเวณสะพานขงเจียมอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและจุดที่2ณบริเวณสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 101.20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงยังคงระบายได้ดีอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปที่โครงการชลประทานจังหวัดใกล้บ้านหรือโทร1460สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนยกระดับที่ดินทำกินและแก้ปัญหาหนี้สินมุ่งสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรไทย
14: นายสมคิดเชื้อคงกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินและข้อร้องเรียนของเกษตรกรอยู่ระหว่างการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินอย่างเป็นระบบทั้งการปรับเปลี่ยนเอกสารสปก. 4/01 ไปสู่โฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นตลอดจนการเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงสิทธิการเช่าที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเร่งรัดเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รังวัดด้วยการร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและนำเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมาใช้เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิในที่ดินของตนเองอย่างรวดเร็วชัดเจนและเป็นธรรมนอกจากนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนากฎหมายปฏิรูปที่ดินฉบับใหม่เพื่อจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในเขตเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนโดยเสนอแนวทางการจัดทำพื้นที่ผ่อนปรนเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางมาตรการที่เข้มข้นในการคัดกรองเพื่อให้เข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนและช่วยเหลืออย่างตรงจุดตลอดจนประสานความร่วมมือข้ามกระทรวงในการส่งต่อและแก้ไขปัญหาอย่างตรงเป้าหมายเพื่อเร่งผลักดันนโยบายเชิงรุกให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีที่ดินทำกินที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
15: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยกู้ภัยของจีนเข้าไปถึงด่านชายแดนจีหลงเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนซึ่งติดกับเขตราสุวาของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยพบว่าสิ่งปลูกสร้างที่ด่านชายแดนแห่งนี้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดและเหลือแต่เพียงซากปรักหักพังส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับการปฏิบัติการกู้ภัยในทิเบตเมื่อวานนี้ซึ่งมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานเรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทะเลสาบทานน้ำแข็งและความเสี่ยงดินถล่มรวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินภารกิจกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการค้นหาและช่วยเหลือชาวจีนและชาวต่างชาติที่สูญหายทั้งหมดขณะที่ล่าสุดยอดผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งจีนและเนปาลรวมอยู่ที่เกือบ 2,500 รายในจำนวนนี้ราว540รายเป็นชาวต่างชาติและมียอดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเกือบ600รายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาสั่งการให้นายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมทำงานอย่างใกล้ชิดกับนางเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาและผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเข้าควบคุมน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาปริมาณกว่า 65,000 ล้านบาเรลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับผู้เสียภาษีชาวอเมริกันทั้งนี้สหรัฐและเวเนซุเอลาเจรจากันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับข้อตกลงที่จะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาในระยะยาวและรับประกันปริมาณน้ำมันดิบที่จะส่งไปยังสหรัฐขณะเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการขยายบทบาทของสหรัฐในอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลก กองทัพฟินแลนด์ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพสวีเดนจะเข้าร่วมการขออภัยค่ะจะเข้าร่วมภารกิจเฝ้าระวังและปกป้องดินแดนของฟินแลนด์ด้วยเครื่องบินขับไล่กริปเพนหรือและเรือรบคอเวตไปจนถึงอย่างน้อยช่วงสิ้นปีนี้พร้อมย้ำว่ายุทโธปกรณ์ของกองทัพสวีเดนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเฝ้าระวังทางอากาศเป็นหลักซึ่งจะทำให้กองทัพฟินแลนด์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อรับมือการรุกล้ำดินแดนและเหตุการณ์ต่างๆด้านนายพอลจอห์นสันรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนกล่าวว่าสวีเดนตอบรับคำขอจากฟินแลนด์ที่ให้เสริมการป้องกันทางอากาศเนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงที่เลวร้ายลงทั้งนี้ฟินแลนด์และอีกหลายประเทศต้องรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารที่รุกล้ำน่านฟ้าหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าสงครามในยูเครนอาจลุกลามมาถึงพรมแดนของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ทางตอนเหนือสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยว่าคดีหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสิงคโปร์ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 18,391 คดีลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 22,397 คดีซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเป็นคดีหลอกลวงถึงร้อยละ 91.5 ของจำนวนคดีทั้งหมดขณะเดียวกันมูลค่าความเสียหายคดีหลอกลวงในสิงคโปร์ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสิงคโปร์เน้นย้ำว่าการปราบปรามคดีหลอกลวงยังเป็นวาระสำคัญระดับชาติเนื่องจากถึงแม้สถานการณ์ภาพรวมจะดีขึ้นแต่จำนวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่พุ่งสูงยังคงน่ากังวลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืน Friday Night เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซขาดลอย4-1เก็บชนะ2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จส่วนคืนนี้ยังมีลงสนามอีก4คู่ลิเวอร์พูลพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอร์นมัธพบเอเวอร์ตันโคเวนทรีพบฮัลซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์พบนิวคาสเซิลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 ภายใต้แนวคิดศักราชใหม่ไทยลีก Rising the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานและยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันนางนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาลนี้ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจเนื่องจากก่อตั้งมาครบ30ปีจากจุดเริ่มต้นที่ยังไม่มีผู้ชมในสนามไม่มีการถ่ายทอดสดและไม่มีผู้สนับสนุนจนพัฒนาไปสู่ลีกอาชีพที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกฟุตบอลที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดในอาเซียนและมีค่าสัมประสิทธิ์จาก AFC อยู่ในอันดับ7ของเอเชียอันดับ3ของเอเชียตะวันออกรองเพียงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมทั้งอยู่ในอันดับ47ของโลก
17: แน่นอนเข้มข้นแน่ปีนี้เนี่ยเราเปิดโควต้าต่างชาตินะคะนักวอลเลย์10คนลงทะเบียน10คนเล่นอยู่ในสนาม7คนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมนักฟุตบอลไทยนะต้องบอกว่านักฟุตบอลไทยก็สำคัญเพราะว่าหลายคนอาจจะสู้กับนักฟุตบอลต่างชาติได้เลยเห็นได้ชัดในหลายๆทีมนะคะแล้วก็เรายังสร้างลีกอยู่ที่เป็ดขึ้นมาล้อให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ส่งเสริมให้นักกีฬาที่เล่นในลีกเนี่ยไปต่อยอดสู่ทีมชาติได้แล้วก็แน่นอนสัมประสิทธิ์ของไทยลีกเองณวันนี้เนี่ยมูลค่าของไทยลีกเนี่ยน่าจะสูงสุดในอาเซียนแล้วก็สัมประสิทธิ์ของเราเนี่ยส่งผลให้เราเป็นที่3ในเอเชียตะวันออกรองจากที่1ก็คือญี่ปุ่นที่2เกาหลีใต้และที่3ไทย
14: สำหรับในฤดูกาลนี้มีสโมสรอาชีพเข้าร่วม103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมเริ่มแข่งขันวันที่4กันยายนส่วนไทยลีก2มีจำนวน18ทีมและไทยลีก3จำนวน69ทีมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับญี่ปุ่นในวันนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเน้นไปที่การบล็อกการเซิร์ฟและการป้องกันซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬามีความพร้อมที่จะลงสนามพบกับญี่ปุ่น
18: นะตอนนี้ก็เรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ ส่วนใหญ่พร้อมร่างกายของทัดดาวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ต้องให้รีคอเวอรี่ตามแผนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในการฝึกซ้อมวันนี้ก็นำเอาสิ่งที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยเพราะมันเป็นเกมแพลนนะครับเราเอามาใช้เพราะว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยมันต้องมีเรื่องของความเข้าใจในการเล่นบอลนะ เวลาทามมิ่งนะแล้วก็แอคชั่นรีแอคชั่นของการเล่นในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้ก็โฟกัสไปว่าเราจะเล่นยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงเราจะบล็อกยังไงเราจะดีเฟนซ์ยังไงเราจะเล่นแผนเกมการทั้งรับทั้งลุกเราจะเล่นยังไงแล้วก็ความเข้าใจด้วย
19: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:15 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีนักกีฬาจาก38ทีม21ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันโดยนายดาโตะอมจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยนายดาโตะอมจิตซิงกิวชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 20,000 วิวส่วนผลการแข่งขันในรายการคีรินรุ่นประชาชนชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20แซงคู่แข่งในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักปั่นไทยโดยเฉือนชนะซาเวียแบรนด์จากออสเตรเลียที่ได้เหรียญเงินไปอย่างหวุดหวิดส่วนเหรียญทองแดงเป็นของนรเศรษฐาดาบุญมาส่วนรุ่นประชาชนหญิงเหรียญทองเป็นของยีบินพาร์คนักปั่นเกาหลีใต้จากทีมซังจูไซคลิงส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิง .or.th การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Olomouc 2026ณโอเมก้าสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองโอลมอสสาธารณรัฐเช็กหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยคู่มือ17ของโลกแพ้ให้กับคู่ของรินเมนเดะกับมิซูสุทาเคยะคู่มือ97ของโลกจากญี่ปุ่น1-3เกม7-11 11-7 51และ11-13คว้าตำแหน่งรองแชมป์มาครองงานแถลงข่าว Meet the Place Asian Game 2026ครั้งที่20รอบที่3นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วย6สมาคมกีฬาที่ร่วมวางเป้าหมายโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองจากการแข่งขันวิ่งระยะสั้นทั้ง100และ200เมตรโดยบิวภูริพลบุญสอนมีลุ้นคว้าเหรียญทองในครั้งนี้โดยบิวภูริพลได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของตัวเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าตั้งเป้าทำเวลา100เมตรให้ได้ 9.8 วินาทีแต่จะไม่สร้างความกดดันให้ตัวเอง
20: ก็หลักก็มีเป็น100 200 110 100เมตร
21: ใช่ครับผม
20: เพราะว่าแล้วก็ถ้าสามีก็คือว่าหนักตั้งแต่100เมตร200เมตรก็ต้องลงอย่างละ3เดียวก็ถือว่าแข็งมากๆก็ต้องตอนนั้นก็ต้องดูสภาพร่างกายนะว่าพร้อมกับอีเวนท์ที่4หรือเปล่าแต่ก็หวังไว้ว่าอยากจะลงให้ครบอีเวนท์ครับก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับว่าเหมือนเราก็คิดว่าคู่แข่งเราก็น่าจะแข็งพอสมควรน่าจะผ่านดันเราให้ไปอาจจะ98ได้ก็หวังไว้เหมือนกันแต่ก็จะไม่กดดันเองครับ
19: ส่วนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยมั่นใจคว้า 1-2 เหรียญแม้นักกีฬาหลักอย่างวิวกุลวุฒิวิทิศสารรัชนกอินทนนท์และเดชาพลหัววรานุเคราะห์มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เชื่อว่าจะฟิตสมบูรณ์ทันการแข่งขันพร้อมได้แรงหนุนจากหมิวพรปวีช่อชูวงที่เพิ่งคว้าเหรียญทองแดงจากศึกชิงแชมป์โลก2026ด้านเทนนิสตั้งเป้าการันตีเหรียญรางวัลนำโดยนักกีฬามือท็อป100ของโลกได้แก่ลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วและปัตยาอิสโรขณะที่ซอฟเทนนิสตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส่วนเบสบอลตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายและซอฟต์บอลตั้งเป้าจบอันดับ6จากทั้งหมด8ทีมปริมพัฒน์สอนการรายงาน
22: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
23: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
22: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
24: โร
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าสุกรหมูสุกรเขียนสอเสือสระอุกอไก่รอเรือสุกรมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสัตว์ที่ชอบใช้จมูกทำเสียงดังสู้ๆหมายถึงหมูในภาษาไทยคำว่าสุกรใช้เป็นคำทางการเช่นประชาชนไม่ควรบริโภคเนื้อสุกรดิบๆคำว่าหมูนั้นนอกจากเป็นชื่อสัตว์แล้วยังใช้เป็นชื่อเรียกอาหารที่ทำด้วยเนื้อหมูหรือเนื้อสุกรเช่นหมูแผ่นหมูหยองเมื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบหมูใช้เป็นคำเรียกคนที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมมากและแปลว่าผู้ที่สามารถเอาชนะได้โดยง่าย
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรและเวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง28เซนติเมตรและเวลา 3:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังครับ ในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจเป็นเรื่องสำคัญการวางแผนและใช้เวลาว่างอย่างมีสติไม่เพียงแต่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนแต่ยังสามารถเติมพลังใจและสร้างความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของเราเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรต้องใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในสถานการณ์สภาพสังคมในปัจจุบันหลายครั้งเรามักใช้เวลาว่างโดยไม่ได้วางแผนเช่นนั่งเล่นโทรศัพท์เช็คโซเชียลมีเดียหรือทำงานบางอย่างแบบเร่งรีบซึ่งอาจไม่ช่วยให้จิตใจได้พักอย่างแท้จริงการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจช่วยให้สมองและอารมณ์ได้รีเซ็ตลดความเครียดและสร้างความสุขจากกิจกรรมที่ให้คุณค่าต่อชีวิตสำหรับช่วงเวลาชีวิตที่เปลี่ยนไปหากเรารู้จักใช้เวลาเหลือเฟือที่มีประโยชน์จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเติมพลังให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงแถมชีวิตมีความหมายไม่เสียเปล่าหลายคนว่างแล้วเครียดเพราะกลัวการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรารู้จักบริหารจัดสรรเวลาให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะรู้รอบและเป็นโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เป็นคนที่มีคุณค่าให้เราได้ทำยามว่างทั้งสนุกและมีประโยชน์อีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับการวางแผนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นเราควรเริ่มจากสิ่งที่เราอยากทำต้องรู้แน่ชัดว่าจะทำอะไรตอนไหนถึงจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดสิ่งแรกที่ต้องคิดคือเราต้องลงมือทำอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่ารอคอยแรงบันดาลใจหรือรอใครมาแนะนำต้องคิดและวางแผนเองว่าอยากทำอะไรเมื่อไหร่ต่อมาให้ตัดสินใจว่าสิ่งไหนที่มีคุณค่าสำหรับเราจริงๆแล้วการพักผ่อนหย่อนใจนั่งๆนอนๆเพื่อชาร์จแบตหรือคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ถ้าทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นและสามารถทำให้เรามีความสุขสบายใจขึ้นอย่าจำกัดความมีคุณค่ามีประโยชน์ไว้แค่กรอบเดิมๆจงจดสิ่งที่อยากทำยามว่างออกมาจะเรียงลำดับยังไงก็ตามใจชอบนะครับหรือมองว่าทุกกิจกรรมสำคัญเท่ากันก็ได้แล้วแต่เราเลยครับนอกจากนั้นแล้วยังสามารถจดไดอารี่เล่าชีวิตที่เป็นอยู่รวมถึงชีวิตที่อยากเป็นเขียนไปด้วยว่ายามว่างทำอะไรบ้างเป็นเหมือนการสำรวจตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่ทำไปยังอยากทำสิ่งนั้นต่อไปหรือเปล่าทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอยากทำอะไรในยามว่างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกวิธีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อจะค้นพบด้านแปลกใหม่และน่าสนใจของตัวเองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วออกเดินทางค้นหาตัวเองให้ได้เติบโตเราจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายอย่างแน่นอนเพราะมีอะไรใหม่ๆให้ท้าทายสมองและเสริมสร้างความรู้กิจกรรมก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนที่น่าลองก็เช่นลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่อยากทำมาตั้งแต่นานแต่ผัดวันมาตลอดโดยเฉพาะด้วยข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาทำกิจกรรมสุดที่รักที่เคยทำตลอดเมื่อ10ปีก่อนแต่ห่างไปเพราะภาระหน้าที่คราวนี้ถึงเวลาปัดฝุ่นออกเดินค้นหาตัวเองอีกครั้งแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินแต่ขอให้เริ่มทำอย่างมีความสุขสนุกสนานเหมือนกับทำความรู้จักกันอีกครั้งท่านผู้ฟังครับการใช้เวลาว่างอย่างตั้งใจไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นการลงทุนในสุขภาพจิตและสุขภาพในชีวิตประจำวันการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมปิดสิ่งรบกวนและเชื่อมต่อกับตัวเองและคนรอบข้างช่วยให้ชีวิตมีสมดุลและคุณค่ามากขึ้นครับจบบทความประจำวันเรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: เพื่อน
16: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
15: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
16: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
15: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
16: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
15: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิตฐา

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่ครื้นเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้หลังข่าวภาคเที่ยง 12:00 น.หลังจากนั้นเริ่มต้นรายการ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.กับสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นค่ะมีเรื่องราวสาระด้านสุขภาพมาฝากกันเป็นประจำนะคะด้วยทางรายการปรารถนาดีอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยไม่มีโรคไม่มีภัยนะคะและเสียงเพลงเพราะๆวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยกำลังใจจากโฮปและรางวัลแด่คนช่างฝันของคุณจรัญมโนเพชรที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะบทเพลงนั้นก็จะสลับสับเปลี่ยนในช่วงยุค90มาฝากคุณผู้ฟังค่ะอาจจะมี80บ้างนะคะก็ขอขอบพระคุณบริษัทและศิลปินทุกท่านนะคะที่ให้เราได้เปิดรายการด้วยเสียงเพลงเพราะๆแบบนี้มาตลอดระยะเวลาที่ทำรายการนะคะเพื่อจะได้ให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆเหล่านี้ค่ะสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็มีหลายเรื่องราวด้วยกันค่ะของในครัวที่เป็นกลิ่นธรรมชาติช่วยขับไล่แมลงสาบนะคะปัญหาแมลงสาบพบเจอได้ทุกบ้านค่ะแต่วันนี้ของอะไรที่อยู่ในครัวของเราจะช่วยขับไล่แมลงสาบได้ต้องมาติดตามกันนะคะแล้วก็แพทย์ก็เผย5กลุ่มอาหารที่จะช่วยให้กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะของเราค่ะส่วนเรื่องแรกนี้ค่ะเรื่องของวิธีกำจัดกลิ่นเหม็นอับผ้าปูที่นอนหมอนหนุนคืนความสะอาดเหมือนเราซื้อมาใหม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนค่อนข้างจะตกแทบจะทุกภาคของไทยนะคะทำให้ผ้าของเรานั้นอาจจะมีความชื้นไม่แห้งหรืออาจจะเหม็นอับนะคะแต่ว่าวันนี้4ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการกำจัดกลิ่นอับคืนความสะอาดให้กับที่นอนของเรานะคะอย่างแรกคือใช้พลังจากธรรมชาตินะคะก็คือน้ำส้มสายชูจะช่วยกำจัดแบคทีเรียต้นตอของกลิ่นได้ด้วยค่ะโดยคุณสมบัติความเป็นกรดอ่อนๆของน้ำส้มสายชูขาวนั้นจะช่วยตัดวงจรและกำจัดแบคทีเรียรวมถึงสารตกค้างที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างอยู่หมัดเลยทีเดียวนะคะส่วนวิธีการทำนั้นไม่ยากค่ะคุณผู้ฟังเพียงแต่นำน้ำส้มสายชูมาผสมกับน้ำหนึ่งส่วนต่อน้ำร้อน5ส่วนนะคะแล้วก็นำผ้าปูที่นอนปลอกหมอนลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือจะเทน้ำส้มสายชูลงในเครื่องซักผ้าเพื่อแช่ก่อนซักก็ได้ค่ะแล้วก็เคล็ดลับในการดับกลิ่นของน้ำส้มสายชูนะคะหากว่าหลายๆท่านกังวลเรื่องของกลิ่นฉุนอาจจะได้กลิ่นน้ำส้มสายชูมานะคะก็ให้เติมผงซักฟอกกลิ่นหอมหรือโรยเบกกิ้งโซดาลงไปเล็กน้อยในระหว่างที่เราซักเพื่อช่วยดูดซับกลิ่นน้ำส้มสายชูที่ตกค้างให้หมดออกไปนะคะส่วนวิธีที่2ค่ะซักด้วยน้ำร้อนและตัวช่วยเสริมความสะอาดนะคะหลังจากผ่านกระบวนการแช่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยนำผ้าปูที่นอนเข้าเครื่องซักผ้าโดยเลือกใช้น้ำร้อนแล้วก็เติมผงซักฟอกซึ่งความร้อนนั้นก็จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่หลงเหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับบ้านไหนไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าก็เป็นกะละมังซักผ้าก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็คงจะต้มน้ำร้อนเนี่ยไปซักด้วยค่ะแต่ก็ระวังนิดนึงอย่าให้น้ำร้อนนั้นร้อนมากเกินไปเดี๋ยวจะลวกมือเอานะคะแล้วก็การเพิ่มความสว่างก็สามารถใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครึ่งถ้วยลงไปในน้ำเพื่อช่วยขจัดคราบฝังแน่นและทำให้ผ้าขาวหรือสีสันสดใสขึ้นนะคะส่วนเทคนิคการซักหมอนค่ะเวลาที่เราจะซักหมอนหนุนเนี่ยเราต้องดูที่ฉลากด้วยนะคะว่าหมอนของเราเนี่ยซักผ้าซักน้ำได้หรือไม่หรืออย่างไรนะคะเพื่อที่จะช่วยรักษาคุณภาพของหมอนนั่นเองค่ะวิธีที่3ตากแดดจัดกลางแจ้งนะคะก็ช่วยบำบัดจากธรรมชาติค่ะซึ่งเมื่อเราซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นำผ้าปูที่นอนนั้นไปตากแดดกลางแจ้งโดยตรงนานประมาณสัก3ชั่วโมงนะคะซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตหรือว่า UV เนี่ยจากแสงแดดจะทำหน้าที่เป็นยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียตามธรรมชาติช่วยให้ผ้าของเราแห้งสนิทไร้กลิ่นอับชื้นและได้กลิ่นหอมสะอาดสดชื่นจากธรรมชาติแล้วก็จากน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยค่ะ
และสุดท้ายเทคนิคดูแลหมอนหนุนไม่ให้เสียทรงก่อนนำไปซักนะคะก็อย่าลืมเช็คป้ายสินค้าก่อนว่าสามารถซักเครื่องได้หรือไม่นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วใยสังเคราะห์และก็หมอนขนเป็ดนั้นก็จะซักกับเครื่องซักผ้าได้แต่ก็มีเคล็ดลับเพิ่มความฟูนุ่มขณะปั่นแห้งง่ายๆก็คือให้นำลูกเทนนิสสัก2ลูกเนี่ยใส่ในถุงเท้าสะอาดแล้วก็โยนไปในเครื่องซักผ้าด้วยก็จะช่วยให้ตีหมอนให้นุ่มฟูไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะเพียงทำตามขั้นตอนนี้ง่ายๆค่ะก็บอกลาเครื่องนอนที่มีกลิ่นอับหรือเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับได้ด้วยนะคะถ้าเราจะนำไปปรับใช้กับเสื้อผ้าของเราค่ะซึ่งการนอนนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าเรานอนหลับแล้วกลิ่นอันไม่พึงประสงค์บนที่นอนกลิ่นเหม็นอับก็ทำให้หลายคนนั้นอาจจะนอนไม่หลับนะคะแต่ถ้าเครื่องนอนเรามีกลิ่นหอมๆก็จะทำให้เรานั้นหลับสบายตลอดทั้งคืนค่ะและอีกเรื่องนึงที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกนี้เช่นกันนะคะเรื่องของนมค่ะเคยไหมคะว่าเราเนี่ยไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อนมมาดื่มแต่ว่าอาจจะเยอะเกินไปดื่มไม่หมดนะคะเพราะว่าบางท่านนั้นอาจจะงานยุ่งไม่ได้ดื่มทุกวันก็ทำให้นมนั้นหมดอายุไปก่อนแต่อย่าเพิ่งเททิ้งนะคะเพราะว่าประโยชน์ที่ได้จากนมหมดอายุนั้นก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะโดยนำมารดน้ำต้นไม้เพื่อเป็นอาหารเสริมชั้นดีของพืชนะคะเพราะว่าในนมที่หมดอายุนั้นก็ยังอุดมไปด้วยแคลเซียมซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังเซลล์ของพืชโดยเฉพาะส่วนปลายรากใบอ่อนและยอดอ่อนหากพืชขาดแคลเซียมก็อาจจะทำให้การเจริญเติบโตนั้นหยุดชะงักได้นะคะวิธีง่ายๆที่เราจะใช้นมหมดอายุนั้นมาใช้กับพืชก็คือนำมาผสมกับน้ำเปล่าในปริมาณที่เท่าๆกันก็คือ1ต่อ1นะคะจากนั้นก็นำไปรดที่โคนต้นไม้หรือจะใส่ฟอกกี้ฉีดพ่นบนลงใบไม้ใบพืชที่เราปลูกก็ได้นะคะเพื่อให้ใบนั้นสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้โดยตรงนอกจากพืชจะได้รับแคลเซียมบำรุงลำต้นแล้วการฉีดพ่นน้ำนมก็ยังช่วยป้องกันโรคราแป้งที่มักจะรบกวนใบไม้ของเราอีกด้วยดังนั้นคุณผู้ฟังคะครั้งต่อไปถ้าเราเจอนมหมดอายุอยู่ในตู้เย็นก็อย่าเพิ่งรีบเททิ้งนะคะลองหยิบมาทำเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้รอบบ้านรับรองว่าได้ประโยชน์แล้วก็ประหยัดอีกด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากเคล็ดลับดีๆก็เกี่ยวกับสุขภาพของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงที่2ของรายการสาระด้านสุขภาพนะคะสำหรับกลุ่มอาหารที่จะทำให้เราปัสสาวะบ่อยนะคะมีอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้มี2บทเพลงมาฝากกันนะคะบุพเพสันนิวาสของ Grand X แล้วก็ตามมาด้วยผมรักคุณของคุณนิโน่เชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุขใจไปกับเพลงกับอรัญญาชมชื่นนะคะเป็นประจำค่ะที่ติดตามกันทุกเสาร์และอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ยังมีอรัญญาชมชื่นเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเรื่องราวออกอากาศรายการแต่ว่าจดไม่ทันฟังไม่ทันหรือจะส่งจดหมายมาพูดคุยกันก็ได้นะคะก็สามารถส่งมาได้ที่รายการสุขใจไปกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะหลังจากที่ได้พักฟังเสียงเพลงเพราะๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูเรื่องราวของอาการปัสสาวะบ่อยกันบ้างนะคะเมื่อเรามีอาการปัสสาวะบ่อยหลายคนก็มักกังวลทันทีว่าเป็นสัญญาณของโรคไตหรือคิดว่าการทำงานของไตนั้นกำลังแย่ลงหรือเปล่านะคะจนบางคนเนี่ยเลือกแก้ปัญหาด้วยการลดการดื่มน้ำซึ่งก็เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทำนะคะแพทย์โรคไตอธิบายว่าอาการปัสสาวะบ่อยนั้นไม่ได้หมายความว่าไตของเรามีปัญหาเสมอไปนะคะเพราะว่าในหลายกรณีสาเหตุอาจจะมาพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มบางประเภทที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระเพาะปัสสาวะไวขึ้นกระตุ้นให้เกิดอาการปวดปัสสาวะหรือเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าเดิมจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าอาหารบางกลุ่มสามารถเพิ่มการระคายเคืองต่อกระเพาะปัสสาวะได้หากลดหรือปรับปริมาณการกินอาการปัสสาวะบ่อยในบางคนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะสำหรับ5อาหารที่จะไปกระตุ้นอาการปัสสาวะบ่อยก็คือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนจะเป็นตัวกระตุ้นอันดับต้นๆเลยนะคะกลุ่มแรกที่แพทย์ให้ความสำคัญก็คือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างเช่นชากาแฟชาเข้มๆเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะเนื่องจากว่าคาเฟอีนนั้นมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะทำให้ร่างกายนั้นสร้างปัสสาวะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็ยังอาจจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดความรู้สึกอยากปัสสาวะบ่อยขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินค่ะหรือเป็นผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อยจึงควรลองสังเกตว่าหลังจากที่เราดื่มชาหรือกาแฟจะมีอาการปวดปัสสาวะถี่ขึ้นหรือไม่และอาจจะลดปริมาณลงเพื่อการดูความเปลี่ยนแปลงของอาการนะคะกลุ่มที่1ไปแล้วต่อมากลุ่มที่2คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็เป็นอีก1ปัจจัยค่ะที่จะทำให้อาการปัสสาวะของเรานั้นชัดเจนขึ้นเนื่องจากว่ามีผลต่อฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมสมดุลในร่างกายนะคะฮอร์โมนนี้ก็ไปควบคุมน้ำในร่างกายค่ะทำให้ร่างกายนั้นขับน้ำออกมามากขึ้นนอกจากแอลกอฮอล์แล้วก็ยังสามารถจะไปกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะได้โดยตรงนะคะหลายคนจงรู้สึกว่าหลังจากที่เราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าปกตินะคะกลุ่มที่3คืออาหารรสจัดและอาหารเผ็ดค่ะอาหารเผ็ดบางประเภทอย่างเช่นพริกเช่นมาล่าหรืออาหารรสจัดนะคะอาจทำให้บางคนเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ส่งผลให้รู้สึกปวดปัสสาวะแบบเร่งด่วนหรือรู้สึกไม่สบายบริเวณทางเดินปัสสาวะโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะไวอยู่แล้วซึ่งอาหารกลุ่มนี้ก็อาจจะทำให้อาการของเรานั้นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนกลุ่มที่4จะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวอาหารที่มีความเป็นกรดสูงนะคะอย่างน้ำส้มน้ำมะนาวหรือผลไม้ตระกูลส้มก็อาจจะไปกระตุ้นอาการในผู้ที่มีกระเพาะปัสสาวะไวต่อสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งกระตุ้นค่ะเนื่องจากว่าความเป็นกรดอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะมีอาการจากอาหารกลุ่มนี้นะคะผู้ที่สังเกตพบว่าดื่มแล้วปัสสาวะบ่อยขึ้นก็ต้องลดปริมาณแล้วก็ติดตามอาการของตัวเองด้วยนะคะคือเราต้องสังเกตอาการของตัวเราเองด้วยค่ะ และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5คืออาหารที่มีรสเค็มจัดมีโซเดียมสูงนะคะอย่างเช่นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารแปรรูปของทอดรสเค็มอาหารหมักดองนอกจากจะเพิ่มภาระให้กับไตแล้วก็ระบบหัวใจแล้วนะคะก็ยังส่งผลต่อการปัสสาวะบ่อยได้ค่ะเมื่อกินอาหารเค็มมากร่างกายของเราก็จะไปกระตุ้นให้เกิดความกระหายน้ำจากนั้นก็ทำให้เราดื่มน้ำมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็ส่งผลให้เรามีปริมาณปัสสาวะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการตื่นมาปัสสาวะบ่อยขึ้นค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแพทย์ก็แนะนำว่าผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อยไม่ควรแก้ด้วยการงดการดื่มน้ำหรือดื่มน้ำน้อยเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ปัสสาวะนั้นมีความเข้มข้นสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการระคายเคืองหรือการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะวิธีที่เหมาะสมกว่าก็คือเราต้องสังเกตพฤติกรรมการกินลดอาหารและเครื่องดื่มที่มันจะไปกระตุ้นอาการพร้อมกับรักษาปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนะคะมาดูกันค่ะว่าปัสสาวะบ่อยแบบไหนแค่ไหนที่เราต้องไปพบแพทย์นะคะแม้ว่าปัสสาวะบ่อยอาจจะเกิดจากอาหารพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าหากว่ามีอาการผิดปกติร่วมด้วยก็ต้องรีบรับการตรวจจากแพทย์เฉพาะทางเพื่อหาสาเหตุอาการที่เราพบว่าเราปัสสาวะบ่อยแล้วต้องไปพบแพทย์ก็คือมีเลือดปนในปัสสาวะปัสสาวะแสบคัดหรือเจ็บขณะถ่ายมีไข้ร่วมด้วยปัสสาวะเป็นฟองมากผิดปกติอาการปัสสาวะบ่อยขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าแย่ลงเรื่อยๆอาการทั้ง5

0: ของที่อยู่ในครัวมากำจัดกันค่ะติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

หลังจากพักฟังสาระจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะฝนของคุณเบิร์ตกับฮาร์ดและก่อนหน้านั้นค่ะฝนหนาวสาวครวญเป็นเสียงร้องของคุณอรวีสัจจานนท์ค่ะและช่วงท้ายช่วงนี้นะคะเวลาที่เราเจอแมลงสาบหลายๆคนอาจจะนึกถึงสเปรย์ฆ่าแมลงหรืออย่างตัวที่ฉันเองนี่ก็คว้ารองเท้ามาเลยค่ะฟาดมันไปก่อนที่จะหนีไปเป็นอันดับแรกเลยนะคะหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันค่ะแต่หากว่าในบ้านมีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงการใช้สารเคมีฉีดพ่นบ่อยๆก็อาจจะทำให้หลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนการวางยาก็อาจจะได้ผลได้ไม่ดีเท่าที่คิดหรือว่าการใช้รองเท้าตบก็เป็นการจัดการได้ทีละตัวค่ะถูกต้องค่ะไม่สามารถกำจัดรังของมันออกไปหมดได้นะคะความจริงแล้วแมลงสาบนั้นเป็นสัตว์ที่ไวต่อกลิ่นตามธรรมชาติมากการนำวัตถุดิบที่มีกลิ่นฉุนเหล่านี้ไปวางตามจุดที่พวกมันชอบเดินผ่านนั้นก็จะช่วยไล่มันไปได้ไกลๆเลยนะคะซึ่งสิ่งของเหล่านี้หาได้จากในครัวแทบจะทุกบ้านเลยนะคะหัวหอมค่ะเชื่อว่าบ้านคุณผู้ฟังต้องมีแน่ๆนะคะหัวหอมนั้นมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวจากสารประกอบกรรมฐานระเหยง่ายซึ่งเป็นกลิ่นที่แมลงสาบไม่ชอบนะคะการใช้ก็คือต้องหั่นหัวหอมเป็นแว่นบางๆแล้วก็นำไปวางตามจุดตามตู้ครัวใต้อ่างล้างจานหรือว่าซอกหลังตู้เย็นก็ได้นะคะตามซอกตามมุมที่คิดว่าแมลงสาบนั้นจะเดินผ่านค่ะข้อควรระวังคือเราต้องเปลี่ยนหัวหอมใหม่ทุกๆ 1-2 วันเพราะว่าเมื่อกลิ่นหัวหอมเริ่มจางประสิทธิภาพในการไล่ก็จะลดลงแต่หากปล่อยทิ้งไว้นานจนเน่าเสียแล้วก็อาจจะเป็นการดึงดูดแมลงชนิดอื่นมาแทนแมลงสาบก็ได้นะคะชนิดที่2ค่ะคุณผู้ฟังเปลือกแตงกวานะคะแม้แต่แตงกวาจะมีกลิ่นที่สดชื่นสำหรับมนุษย์ค่ะแต่ว่าสารระเหยบางชนิดในเปลือกของแตงกวานั้นก็เป็นกลิ่นที่แมลงสาบไม่ชอบนะคะแทนที่เราจะทิ้งเปลือกของแตงกวาลงถังขยะไปก็เก็บเปลือกมาวางไว้ตามซอกหลืบต่างๆนะคะที่อยู่ในบ้านแล้วก็เมื่อแตงกวานั้นเริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวก็ต้องรีบเก็บทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะคะชนิดที่3คือเปลือกส้มแล้วก็เปลือกมะนาวตากแห้งนะคะเปลือกของผลไม้ตระกูลส้มอย่างมะนาวเกรปฟรุตอุดมไปด้วยสารที่ชื่อว่าลิโมนีนนะคะซึ่งเป็นสารที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ช่วยขับไล่แมลงได้ดีแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์นั้นกลิ่นหอมของเปลือกส้มเปลือกมะนาวนั้นเราชอบค่ะทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะวิธีใช้ก็คือหลังจากที่เรานำเปลือกเนี่ยจากการทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตากให้แห้งสนิทอาจจะใส่ถุงผ้าโปร่งๆหรือถุงตะข่ายเล็กๆก็ได้ค่ะนำไปวางตามลิ้นชักตามซอกตู้ตามมุมอับต่างๆภายในบ้านนะคะก็จะช่วยขับไล่แมลงสาบค่ะแต่ว่าข้อควรระวังคือเมื่อกลิ่นนั้นเริ่มจางให้เปลี่ยนเปลือกของมะนาวและส้มชุดใหม่เข้าไปแทนทันทีนะคะเพื่อจะได้เป็นการต่อเนื่องแมลงสาบจะได้ไม่กล้ากลับมาค่ะสระแหน่นะคะกลิ่นระเหยหอมๆเย็นๆสดชื่นแล้วก็ค่อนข้างแรงซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่แมลงสาบนั้นไม่ชอบค่ะวิธีใช้ก็คือสามารถเราปลูกต้นสะระแหน่ไว้ในกระถางเล็กๆริมหน้าต่างหรือระเบียงห้องครัวหรือหากไม่สะดวกปลูกก็สามารถใช้น้ำมันหอมระเหยกลิ่นเปปเปอร์มินต์ผสมกับน้ำเปล่าเจือจางนะคะแล้วก็นำไปฉีดพ่นตามทางเดินของแมลงสาบที่คิดว่าแมลงสาบนั้นจะมีการออกมาหากินนะคะบางช่วงก็เป็นช่วงกลางคืนหรือว่าเป็นช่วงที่สถานที่ที่มีถังขยะในห้องครัวก็สามารถฉีดได้นะคะข้อควรระวังก็คือไม่ควรใช้น้ำมันหอมระเหยเข้มข้นจนเกินไปเพราะว่ากลิ่นที่ฉุนเกินไปอาจทำให้คนในบ้านนั้นระคายเคืองทางเดินหายใจก่อนที่แมลงสาบจะได้กลิ่นนะคะสิ่งที่สำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือกลิ่นจากหัวหอมเปลือกแตงกวาเปลือกส้มเปลือกสะระแหน่นะคะมีฤทธิ์แค่ขับไล่ให้พวกมันนั้นไม่อยากเข้าใกล้บริเวณนั้นแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้การกำจัดแมลงที่ยั่งยืนนานเป็นไปด้วยความสะอาดสะดวกเราก็คงจะต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดห้องครัวบ้านของเราให้สะอาดนะคะควรใช้วิธีควบคู่กันไปกับ
การใช้ธรรมชาติหรือเจลล่อแมลงสาบเพื่อกำจัดต้นตอให้ถึงรังให้ถึงสาเหตุแล้วก็ต้องอย่าลืมทิ้งเศษอาหารเป็นประจำทุกๆวันนะคะปิดฝาถังขยะให้แน่นสนิทไม่ให้แมลงสาบนั้นเข้าไปได้แล้วก็ถ้ามีรอยรั่วรอยร้าวก็ต้องอุดให้สนิทเพราะว่าการตัดแหล่งอาหารและน้ำก็คือวิธีควบคุมแมลงสาบในระยะยาวที่ดีที่สุดที่จะไม่เข้ามาอยู่ในบ้านของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของ4ของในครัวที่เป็นกลิ่นธรรมชาติที่ช่วยกำจัดหรือขับไล่แมลงสาบออกจากบ้านเราได้นะคะก็คือหัวหอมเปลือกแตงกวาเปลือกส้มเปลือกมะนาวสะระแหน่หรือเปปเปอร์มินต์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในสุขใจไปกับเพลงนะคะก่อนที่จะร่ำลากันไปมี2บทเพลงมาทิ้งท้ายค่ะเป็นเสียงร้องเพราะๆกับทีสเกิร์ตเจ็บแทนได้ไหมและตามมาด้วยลืมเสียเถิดเป็นเสียงร้องการประสานเสียงกันนะคะก็อย่าลืมสุขใจไปกับเพลงที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์กับดิฉันอรัญญาชมชื่นขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้อรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: กรุงเทพมหานครเร่งบินโดรนสำรวจจุดความร้อนบริเวณพื้นที่ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์และเตือนประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันควันและฝุ่น PM 2.5
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้พื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารจึงได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลเพราะว่าปัญหาหลักคือปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5บริเวณจุดเกิดเหตุที่พุ่งสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุกรณีโกงเลือกสว.เป็นจุดเริ่มต้นการกินรวบประเทศพร้อมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานต่อเนื่องก่อนกกต.มีมติในเร็วๆนี
9: ้นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านณอาคารรัฐสภาโดยมีอดีตผู้นำฝ่ายค้าน3คนได้แก่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายแพทย์ชนน่านสีแก้วร่วมเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยโดยเฉพาะปัญหาการถ่วงดุลตรวจสอบที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการทำงานขององค์กรอิสระนายรัฐพงษ์ระบุว่าวิกฤตดังกล่าวเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจและขาดการถ่วงดุลโดยมองว่าการได้มาซึ่งสว.ที่อาจมีการทุจริตและมีความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศพร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นกลางในการตรวจสอบเนื่องจากกกต.4ใน7คนของชุดปัจจุบันได้รับเลือกจากสว.ชุดปัจจุบันทั้งนี้กกต.ประกาศว่าจะลงมติคดีเกี่ยวกับกรณีโกงเลือกสว.ในวันที่14กันยายนซึ่งนายณัฐพงษ์เห็นว่าเป็นโอกาสในการเดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานที่ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของกกต.ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่การชี้ถูกหรือผิดแต่หากเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็ต้องส่งสำนวนต่อศาลชวิสาปทุมมารายงาน
7: ผู้นำยูเครนระบุสหรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่กรุงมอสโกของรัสเซียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้รับข้อมูลจากฝ่ายสหรัฐเกี่ยวกับการประชุมหลายครั้งในกรุงมอสโกของรัสเซียในช่วง

0: ี่วันที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณสหรัฐสำหรับข้อมูลและการแสดงท่าทีที่เหมาะสมในการเจรจากับฝ่ายรัสเซียอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งนี้เมื่อช่วงกลางสัปดาห์มีรายงานว่านายจอห์นแรดคลิฟฟ์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงมอสโกเพื่อเตือนทางการรัสเซียไม่ให้โจมตีชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตแต่ทำเนียบเครมรินของรัสเซียปฏิเสธรายงานดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความมั่นใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียจะไม่โจมตีสมาชิกนาโต1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

น่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 ครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับต้นอนันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยเวลาดีๆแบบนี้ครับบ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 พบกันทุกๆวันเสาร์นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับพักผ่อนฟังเพลงสบายๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับสาระดีๆมาฝากกันตลอดทั้งช่วงรายการ50นาทีนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าสักหน่อยแต่น่าจะเป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามาพอสมควรแต่ครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่มันแฝงมากับสารเสพติดที่มากับน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละโอ้โหอันตรายมากคือกลุ่มของสารเสพติดนี่คือพัฒนาไปไกลมากเหมือนกันแล้วเราก็พยายามที่จะเตือนอยู่ตลอดเวลาเผื่อใครที่แบบว่าอาจจะเผลอลิลองไปแล้วมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือแม้กระทั่งถ้ามันติดขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากๆนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูกันว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับสารเสพติดเนี่ยอยู่ดีๆมันมาเข้ากันได้ยังไงซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าก็ผิดกฎหมายอยู่ในไทยอยู่แล้วแล้วเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงมีการกลายออกมากลายเป็นยาเสพติดได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์ณตสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยเมื่อสักครู่บทเพลงเพราะๆจากคุณมนวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับรักหนึ่งในหัวใจแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่น้ำตาลใกล้มดครับจากคุณณัฐณัฐนัยนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะมาดูสาระดีๆของเราวันนี้กันสักนิดนึงเพราะว่าเกริ่นกันเอาไว้เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าหรือบางคนเรียกพอตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนรูปทรงที่มันทำให้ดูเหมือนเป็นแฟตไดบ้างดูเหมือนเป็นป๊อปมาร์ทเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่เขาเจาะกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มของผู้เสพหน้าใหม่หรือว่าวัยรุ่นและที่สำคัญล่าสุดเองอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานปปส.นะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขามีข้อมูลใหม่ออกมาบอกว่าพอตที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่พอตอีกต่อไปเพราะอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพอตเคพอตเคเนี่ยเขาจะมีสารเสพติดแล้วก็ยาสลบอันตรายอยู่ในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยซึ่งบางคนที่เป็นสายสูบหน้าใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นแค่ข้างนอกดูธรรมดาเนี่ยจะมีอันตรายอยู่ข้างในซึ่งล่าสุดเองทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขาตรวจพบเป็นครั้งแรกนะครับในการที่ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยชนิดพอตเนี่ยมีการลักลอบผสมสารที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโตมิเดตนะครับรวมอยู่ด้วยกันมันเลยเรียกกันว่าพอตเคหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ซึ่งพอสูดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดอันตรายกับร่างกายก็คืออย่างเม็ดแอมเฟตามีนเนี่ยเป็นสารที่อยู่ในยาเสพติดหลายประเภทอยู่แล้วอันนี้เนี่ยจะมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและเร่งการทำงานของหัวใจส่วนเอโตมิเดตเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ในการกดหัวใจและทำงานของสมองพอสารสองชนิดนี้เนี่ยมีฤทธิ์หักล้างกันด้วยนะแล้วระบบการทำงานพอพาทำงานพร้อมกันเนี่ยคือสารสองชนิดนี้ฤทธิ์หักล้างกันแต่รบกวนระบบทำงานพร้อมกันซึ่งอาการพอเราสูดเข้าไปอาจจะทำให้เกิดหมดสติหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายเฉียบพลันและอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าช่วยเหลือไม่ทันนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดเลยก็คือเราไม่รู้เลยว่าพอตที่จะซื้อกันเนี่ยนะครับหรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่เราจะซื้อกันมีอะไรแฝงอยู่ในน้ำยาหรือเปล่าเราก็เข้าไปตรวจไม่ได้เนอะเพราะฉะนั้นแล้วครับอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับการที่จะมาทดลองสารเคมีอะไรที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราพบเบาะแสการลักลอบจำหน่ายหรือว่ามีข้อมูลยาเสพติดอื่นๆนะสามารถติดต่อสายด่วนปปส.ได้ครับหมายเลขขออภัยครับหมายเลขสายด่วน1386เขาบอกว่าสายด่วนปปส1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงเอามาฝากกันนี่คือข้อมูลล่าสุดเลยที่โอ้โหหลายคนบอกว่าหุ้ยอันตรายจังจริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆอ่ะถึงพูดกันตามตรงถึงแม้ว่าจะทราบกันดีว่าผิดกฎหมายถามว่าเรายังเห็นคนสูบเห็นคนวางเห็นการวางขายแล้วยิ่งกลุ่มนักสูบหน้าใหม่เยอะมากแล้วอย่างที่บอกครับเราไม่รู้ว่าน้ำยาของพอตเนี่ยมันจะมีสารเคมีอะไรที่เข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยอย่างอันนี้ล่าสุดมีสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประสาทด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ลองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

สู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2นะครับเมื่อสักครู่บทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพลงห่วงอาลัยโดยคุณณัฐ ณัฐนัยนะครับคีตศิลปินของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็บทเพลงก่อนหน้านี้มีเพลงเพื่อคุณของคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ด้วยนะครับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถรับฟังได้นะครับผ่านทางรายการคุยสบายบ่าย2นี่เองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายกันสักนิดนึงเรื่องของกระท่อมสักนิดนึงคุณผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลจากปปส.เหมือนกันเค้าบอกว่ากระท่อมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยห้ามขายตามอำเภอใจนะครับผิดกฎหมายนะครับเราจะเห็นว่าบางพื้นที่เราเดินไปเจอตั้งขายริมข้างทางหรือว่าขายตามแหล่งชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งการจำหน่ายกระท่อมโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดนะครับต้องเขาบอกว่าห้ามขายในระยะ 1,000 เมตรจากสถานศึกษาอันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่12ตุลาคม68ที่ผ่านมาเนอะห้ามเร่ขายหรือจะตั้งแผงลอยในที่สาธารณะรวมไปถึงห้ามขายในสถานที่อื่นตามที่กฎหมายเขากำหนดไว้ตามประกาศของกระทรวงยุติธรรมซึ่งถ้าฝ่าฝืนมีโทษนะครับถ้าฝ่าฝืนขายในสถานที่หรือวิธีการที่กฎหมายห้ามโดนปรับ 50,000 บาทและถ้าขายให้กับบุคคลที่กฎหมายห้ามก็คือขายให้เด็กต่ำกว่า18ปีขายให้สตรีมีครรภ์ขายให้สตรีที่ให้นมบุตรปรับไม่เกิน 100,000 บาทเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นตามพรบพืชกระท่อมในพ.ศ.2565ยังไงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังให้ดีอย่ากระทำผิดกฎหมายและแน่นอนว่านะกระท่อมเดี๋ยวนี้มีทั้งแบบใบแบบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ขายให้ถูกต้องเนอะผ่านตามกฎหมายถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีความผิดนะตามพรบอย่างที่บอกไปแล้วก็ตามประกาศของกฎกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่ายสองประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งไปด้วยเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 น.โดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 น. FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังนะครับสวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเรา

0: าจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรสำรวจความเสียหายโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านเบื้องต้นดำเนินการแล้วกว่า 2,000 ครัวเรือน
6: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเป็นวงกว้างจึงเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการเชิงรุกในการเข้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานป้องกันความเสี่ยงจากการซุดตัวหรือพังถล่มซ้ำซ้อนซึ่งผลการประเมินวิศวกรรมทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีเพื่อใช้เป็นหลักฐานเร่งรัดการอนุมัติเงินงบครองชีพและเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดด้านนายพงษ์นรายณ์ยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าขณะนี้สำรวจบ้านเรือนไปแล้วรวม 2,112 ครัวเรือนหรือ63%จากทั้งหมด 3,338 ครัวเรือนคงเหลือสำรวจ 1,226 ครัวเรือนโดยจำแนกความเสียหายเชิงโครงสร้างตามเกณฑ์3ระดับได้แก่กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ 2,022 ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน74ครัวเรือนและกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งาน16ครัวเรือนจุฑามาศทักษาพันธ์รายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนและอำเภอมะนังเพื่อสนับสนุนการคมนาคมเชื่อมโยงพัทลุงและสตูลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสตูลติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลบริเวณถ้ำภูผาเพชรตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลพร้อมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวเส้นทางสภาพพื้นที่และข้อเสนอในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพัทลุงและสตูลพร้อมกล่าวว่าโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนกับอำเภอมะนังเป็นแนวทางการเพิ่มทางเลือกด้านการเดินทางและการขนส่งระหว่าง2จังหวัดซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอมะนังที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญเช่นถ้ำภูผาเพชรกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงพาณิชย์เชิญชวนร่วมเปลี่ยนงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์สร้างรายได้ภายในงาน IP Exventure Rise Thailand 2026วันสุดท้าย
7: นางสาวบรรจงจิตอังสุสินที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จัดงาน IP Exventure Rise Thailand 2026บริเวณฮอล์ 8 Impact เมืองทองธานีเพื่อผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยข้อมูลจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกระบุว่าปีที่ผ่านมาพบการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มูลค่ามากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นประวัติการและเติบโตเร็วกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ถึง3เท่าสะท้อนให้เห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่ม GDP ของประเทศดังนั้นประเทศไทยต้องเร่งยกระดับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้

0: อบการไทยสามารถปรับตัวเติบโตและแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งในตลาดโลกจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมชมงานได้ในวันนี้วันสุดท้ายจนถึงเวลา 19:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคิลานธรรมในรายการคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

0: ธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียง
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการกิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยมที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณกับกลุ่มพระอาสากิลานธรรมสาขาพุทธจิตวิทยาชีวิตและความตายคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนที่ติดตามรับฟังทุกท่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์อย่างนี้เพื่อน้อมนำประสบการณ์ของพระจิตอาสาและญาติโยมจิตอาสากิลานธรรมที่ได้เยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงการทำกิจกรรมสนทนาธรรมเพื่อคลี่คลายจากความทุกข์ทางใจมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมเรียนรู้จากครูของเราเพื่อน้อมนำประสบการณ์เหล่านี้มารับมือกับความทุกข์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าความเจ็บไข้หรือปัญหาอุปสรรคต่างๆของชีวิตที่กระทบใจ ทำให้เกิดความทุกอกทุกใจเจ้าระทมตมใจต่างๆในการดูแลใจของตนเองเพื่อคลี่คลายจากความทุกข์หรือดูแลผู้คนในครอบครัวญาติมิตรหรือผู้คนในสังคมที่ญาติโยมท่านทั้งหลายได้รู้จักคุ้นเคยเพื่อเป็นกัลยาณมิตรต่อกันในสังคมเพื่อให้ผู้คนในสังคมนั้นได้เกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้สังคมมีความอบอุ่นด้วยมิตรไมตรีของกัลยาณมิตรที่อยู่เคียงข้างกันซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันตลอดถึงวิทยุเครือข่ายที่รับลิงก์สัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สร้างสรรค์ไปสู่สังคมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นและร่วมกันเผยแพร่รายการธรรมะที่สามารถที่คลายความทุกข์ให้แก่ผู้คนในสังคมได้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมที่กำลังเผชิญความทุกข์ทางใจอยู่ในสังคมไทยของเราไม่น้อยได้มีวิธีของการเรียนรู้และคลี่คลายความทุกข์ในใจของตนให้ลงไปได้ไม่มากก็น้อยด้วยพุทธธรรมในทางพุทธศาสนาจึงขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้และขออนุโมทนาท่านผู้เป็นจุดเริ่มต้นของรายการซึ่งก็คือครอบครัวปั้นลี้เราถึงท่านผอ.ดร.จรูญชัยสอนท่านผอ.ปัญญาชมจำปีและกลุ่มเด็กวัดของกิลานธรรมที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนรายการให้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนา ท่านผู้สนับสนุนรายการทุกส่วนทุกฝ่ายซึ่งก็ประกอบด้วยทางสสส.และหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยสวนโมกรถไฟท่านผู้บริหารของหอและคณะทีมงานหลังบ้านผู้ดูแลคลินิกรักใจออนไลน์นี่คุณโยมเพิ่นเป็นต้น นอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาทางโรงพยาบาลต่างๆที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการที่ประสงค์และญาติโยมจิตอาสากิลานธรรมได้เข้าไปเยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลชลประทานสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันบำราศนราดูรสถาบันเด็กแห่งชาติเป็นต้นและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาในส่วนของท่านภิกษุจิตอาสาและญาติโยมจิตอาสากิลานธรรมอนุโมทนาในส่วนของคลินิกซึ่งก็ประกอบด้วยคลินิกพระคุณเจ้าคลินิกรักใจคลินิกเยียวยาใจด้วยธรรมะคลินิกธรรมะรักษาใจและคลินิกสุขใจเป็นต้นนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกช่องทางที่ติดตามรับฟังรายการกิลานธรรมะเพื่อชีวิตและขออนุโมทนาบทเพลงที่เปิดเข้ารายการซึ่งก็คือบทเพลงชีวิตนี้น้อยนักอันเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระญาณสังวรและขับร้องโดยคุณโยมปานธนพรซึ่งคุณโยมนั้นก็ยังกรุณาได้บันทึกเสียงเปิดเข้ารายการและปิดรายการให้ด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุมันโอกาสนี้สำหรับในวันนี้อาตมภาพพระครูศรีวิรุณกิจรองประธานกลุ่มพระอาสากิลานธรรมวัดอมรคีรีก็ได้รับหน้าที่อีกเช่นเคยซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากท่านพระอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาสุเทพสุทธิยาโนวัดสังเวชวิทยารามรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งก็มอบหมายให้มาเป็นผู้น้อมนำประสบการณ์ทั้งหลายในการคลี่คลายจากความทุกข์ทางใจโดยพุทธธรรมในทางพุทธศาสนามาแบ่งปันให้ญาติโยมได้รับฟังในโอกาสของวันนี้ก็ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระจากคณะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระเถราจารย์ทุกรูปทุกท่านด้วยความเคารพเขาแสดงความนับถือพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรทุกรูปทุกท่านและเขาเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการก็ต้อนรับเข้ารายการ ช่วงแรกช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียงญาติโยมท่านผู้ฟังวันนี้ก็ขอน้อมนำประสบการณ์การดูแลความทุกข์ของคุณโยมผู้ที่ได้มีโอกาสพูดคุยสนทนาในประเด็นที่ว่าชีวิตไม่เหลืออะไรญาติโยมท่านผู้ฟังคำว่าชีวิตไม่เหลืออะไรนั้นก็คงมีความหมายหลายอย่างแต่เมื่อพระอาสาคิลานธรรมได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับคุณโยมซึ่งได้พูดคุยสนทนาก็ได้บอกกล่าวถึงว่าตนเองนั้นเนี่ยได้มีโอกาสมารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยสาเหตุของการที่ประสบภัยพิบัติได้สูญเสียอีกคนอันเป็นที่รักทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกและบ้านเรือนทรัพย์สินที่ทางและตนเองก็เกือบจะไม่รอดก็ได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลที่นี่ก็มีความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากจากการสูญเสียซึ่งไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองเคยได้ดูแต่ในข่าวสารเคยได้ดูแต่ในละครที่เป็นดราม่าทั่วไปแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงกับชีวิตและก็เป็นชีวิตตนเองด้วยเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากซึ่งในขณะที่ได้นอนป่วยอยู่เนี่ยตัวเองยังรับไม่ได้เลยยังนึกว่ามันเป็นความฝันอยู่แล้วก็ขอให้มันเป็นความฝันไม่อยากให้มันเป็นความจริงเพราะความจริงมันโหดร้ายเหลือเกินแค่ชั่วขณะเดียวเท่านั้นนี่ก็หมดสิ้นเลยชีวิตไม่เหลืออะไรเหลือแต่ตัวจริงๆพูดแล้วโยมก็ร้องไห้เสียใจอย่างมากว่าภัยพิบัติเหล่านี้มันเกิดขึ้นโยมก็ถามว่ามันทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับตัวโยมทำไมต้องเกิดขึ้นกับโยมถ้าคุณเจ้าโยมไม่ใช่คนบาปคนชั่วไม่ใช่คนที่ไปฆ่าข่มขืนไปลักขโมยไปคดไปโกงใครก็มาในชาตินี้เนี่ยแม้จะไม่ใช่คนดีที่สุดก็คือ คยไปทำบาปทำกรรมอะไรใหญ่โตแต่ก็อาจจะมีบ้างที่พลั้งเผลอเล็กๆน้อยๆก็เหมือนธรรมดาของชีวิตชาวบ้านฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมดแมลงยุงเหล่านี้ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่ทำไมคนที่ก็ทำชั่วในโลกของสังคมปัจจุบันนี่พวกสแกมเมอร์ทั้งหลายที่โกงเงินชาวบ้านเขาก็เยอะแยะทำไมไม่เป็นคนพวกนั้นคนที่ฆ่าข่มขืนทำไมไม่เป็นคนพวกนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกหลอกลวงให้คนไปเล่นพนันทำไมไม่เป็นคนพวกนั้นพวกค้ายาเสพติดหลอกคนหลอกเด็กเยาวชนให้ไปกินไปค้าไปเสพให้ขนยาเหล่านั้นทำไมถึงไม่เป็นคนเหล่านั้นญาติโยมท่านผู้ฟังนี่คือความรู้สึกในใจของคุณโยมที่ได้พั่งพูระบายออกมาในลักษณะเช่นนี้เนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังพระอาสากิรณธรรมนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังที่ดีโยมหากว่าญาติโยมท่านผู้ฟังได้มีโอกาสที่ได้เจอกับบุคคลที่ประสบภัยพิบัติหนักหนานั้นเนี่ยก็ชวนญาติโยมให้เป็นผู้ฟังที่ดีนะโยมนะคือรับฟังตั้งใจฟังพร้อมจะรับฟังพร้อมจะเข้าใจอย่าไปขัดคอผู้ฟังที่ดีนั้นจะไม่ขัดคอเราจะฟังเขาให้เขาได้ปลดปล่อยให้เขาได้ระบายให้เขาได้ผ่อนคลายความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจที่มันรู้สึกโทษนู่นโทษนี่ตำหนินู่นตำหนินี่รู้สึกกับใครกับสิ่งใดที่ไม่ดีที่มันรบกวนใจที่มันอึดอัดคับข้องใจให้พูดออกมาให้หมดโยมนะให้พูดออกมาให้หมดความรู้สึกคำพูดความคิดความเห็นนั้นไม่มีผิดมีถูกละโยมเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นความรู้สึกภายในเป็นสภาพธรรมที่ปรากฏเพื่อที่จะได้ให้ผู้ที่ประสบความทุกข์ใจนั้นได้ถ่ายถอนความรู้สึกที่บีบคั้นในใจออกมาพระอาสาก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีอย่างนั้นแล้วคุณโยมก็จึงได้บอกกล่าวแก่พระอาสาว่านี่เป็นความรู้สึกในใจของโยมถ้าคุณเจ้าจะตอบโยมได้ไหมว่าทำไมมันถึงเกิดกับโยมทำไมถึงเกิดกับโยมทำไมไม่ไปเกิดกับคนที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้นญาติโยมท่านผู้ฟังเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว พระอาสาจะตอบหรือจะชี้ชวนให้คุณโยมได้เรียนรู้สภาพธรรมที่ปรากฏนี้อย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังสารธรรมสักครู่โยมแล้วมาติดตามรับฟังกันต่อในช่วงที่สองช่วงเยียวยาด้วยหัวใจพักสักครู่แล้วพบกันเจริญพร
2: สารธรรมเพื่อชีวิตงอกงาม
3: สังคมที่มันจะดีมันจะเจริญก้าวหน้ามันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปพอเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน
4: ที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหรอกแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทำร้ายกันเพียงแต่แค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกันแล้วก็จะสร้างสรรค์ประเทศชาติก็จะเข้มแข็ง
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โต
0: คุยธรรมะเพื่อสร้างสุขปลดทุกข์ใจคลายทุกข์กายคุยกันสบายสบายกับพระอาสาคิลานธรรมสุขเต็มอิ่มกับธรรมะจากพระอาสาคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณช่วงเยียวยาด้วยหัวใจ
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันในช่วงที่สองของรายการคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณในช่วงเยียวยาด้วยหัวใจซึ่งในช่วงที่สองนี้ก็จะได้รับฟังกันต่อในประเด็นที่ค้างไว้ในช่วงแรก ซึ่งพระอาจารย์คิลานะธรรมไม่ได้ฟังคำถามที่โยมถามว่าพระอาสาหรือพระคุณเจ้าตอบโยมได้ไหมมันเป็นเพราะอะไรถึงมาเกิดกับโยมญาติโยมพระอาสาท่านได้ฟังดังนั้นก็จึงได้แสดงความรู้สึกเพื่อสะท้อนความรู้สึกของคุณโยมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยมอาตมาได้ฟังแล้วเนี่ยก็รับรู้ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่หนักหนาเหลือเกินมันเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายหนักหนาโหดร้ายสะเทือนใจเป็นสิ่งที่คงรับได้ยากกับความจริงที่เกิดขึ้นอาตมารับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของโยมแม้จะไม่ทั้งหมดเพราะแน่นอนอาตมาก็อยู่ในฐานะของผู้ที่ไม่ได้เผชิญกับเหตุการณ์เหมือนกับโยมแต่ก็พอจะสัมผัสรับรู้ได้ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับโยมที่หนักหนาเหลือเกินก็ขอให้คุณโยมได้รับรู้ได้ว่าโยมนั้นยังมีผู้ที่ได้รับรู้ความรู้สึกของโยม อยู่ตรงนี้เข้าใจสถานการณ์และความรู้สึกที่โยมกำลังเผชิญอยู่อยู่ตรงนี้แม้ว่าเราจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตามแต่ก็รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของโยมจึงชวนโยมได้น้อมใจมาระลึกถึงสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับคุณโยมโยมรู้สึกได้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในการสูญเสียพลัดพรากที่โยมบอกว่าไม่เหลืออะไรแล้วมันก็คงเป็นคำที่กลั่นกรองออกมาจากใจอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่โยมรู้สึกเนี่ยโยมได้รับได้รู้สึกกับความจริงที่ปรากฏขึ้นสำหรับคำถามที่โยมถามว่าทำไมถึงเกิดกับโยมไม่ไปเกิดกับคนไม่ดีทั้งหลายโดยความเป็นจริงแล้วสิ่งที่โยมกำลังพูดถึงนั้นมันบอกถึงความรู้สึกจริงๆโดยตรงอะไรนะโยมพระอาจารย์ได้ใช้คำถามปลายเปิดเพื่อโยมได้ทบทวนหาความจริงโดยหลักของอริยสัจ4โยมโยมก็ได้นิ่งแล้วก็ทบทวนหาสาเหตุของความทุกข์ของโยมโยมก็ได้พูดถึงว่าก็คงเป็นความน้อยใจในโชคชะตาชีวิตที่โยมเคยรู้มาว่าคนเราทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วแต่ก็อย่างที่บอกโยมไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรนักหนาแต่ทำไมถึงมาเกิดกับโยมต้องสูญเสียจนไม่เหลืออะไรสำหรับชีวิตของโยมแล้วหมดแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นความน้อยใจในโชคชะตาแล้วถ้าเป็นความเป็นจริงที่จะสมเหตุสมผลหรือโลกนี้จะยุติธรรมเนี่ยมันก็ควรจะไปเกิดกับคนชั่วคนบาปคนไม่ดีสิทำไมถึงมาเกิดกับโยมพระอาจารย์ก็เลยได้ชวนโยมได้มองให้กว้างออกไปข้างนอก ว่าชวนโยมได้มองถึงว่าผู้คนในสังคมและในโลกนี้ที่เผชิญการสูญเสียคล้ายกับคุณโยมนี่โยมคิดว่าจะมีไหมโยมก็บอกว่ามีในข่าวต่างๆทั่วโลกเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวสารเนี่ยมันไวเกิดขึ้นในมุมโลกไหนก็รับรู้ได้ทั่วกันหมดนั้นอย่างข่าวสารของประเทศที่เขาเกิดสงครามผู้คนก็บาดเจ็บล้มตายสูญเสียเหมือนกันประเทศที่เขาเกิดแผ่นดินไหวตึกถล่มประเทศที่เขาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำหลากเขื่อนถล่มเขื่อนแตกประเทศที่เขาเกิดสึนามิประเทศที่เขาถูกไฟไหม้รุนแรงซึ่งก็คงมีผู้คนที่ได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องพัดพากสูญเสียแบบนี้หรือก็ไม่แน่อาจจะหนักกว่าโยมก็ได้เท่าเหล่านั้นก็คงจะคิดเหมือนกับโยมเป็นทุกข์เหมือนกับโยมหรือยิ่งกว่าโยมก็ได้เพราะเราไม่มีโอกาสไปพูดคุยสนทนากับเขาโยมก็ไม่ได้ทันคิดถึงตรงนี้ซึ่งพระคุณเจ้าก็ได้มาให้สติแก่โยมในการให้โยมได้คิดถึงผู้คนที่ออกไปอยู่ในสังคมโลกภายนอกที่เขาเจอเหตุการณ์เหมือนกับโยมซึ่งมันก็แปลกว่าในภาวะที่เรามีความทุกข์จากการที่เราน้อยใจกับโชคชะตาชีวิตในความไม่ยุติธรรมของโลกเราไม่รู้จะไปเรียกร้องความยุติธรรมจากใครเราจึงน้อยใจกับโชคชะตาที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งโยมก็คิดว่าคนอื่นๆทั่วโลก ที่ก็ต้องเผชิญนั้นเขาก็คงคิดน้อยใจเหมือนกันคงไม่ต่างจากโยมก็อาจจะหนักกว่าโยมมากกว่าโยมก็ได้ก็คงน้อยใจเหมือนกันแต่พระคุณเจ้ามาชวนให้โยมคิดว่าไม่ได้มีโยมอยู่คนเดียวที่ต้องเผชิญเหตุการณ์สถานการณ์เหล่านี้ซึ่งโยมก็ได้สติกลับมารับรู้ได้ว่าเหตุ การณ์สถานการณ์ต่างๆภัยพิบัติทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกที่ทุกแห่งทุกคนมันไม่รู้หรอกว่าใครดีใครชั่วมันเกิดขึ้นตามที่มันเกิดนั่นแหละใครอยู่ตรงนั้นก็ได้รับผลกระทบใครไม่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบเหมือนกับคนเราตักน้ำมาแล้วก็สาดไปกลางสนามเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวอะไรมันอยู่ในสนามบ้างไม่ได้ตั้งใจว่าน้ำนี่จะไปทำร้ายใครหรือสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสนามแต่ว่าสัตว์ประเภทใดที่มันอยู่ตรงนั้นผิดที่ผิดเวลาอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่หลากลงไปท่วมขังลงไปหนีรอดก็รอดหนีไม่รอดก็ตายโยมก็คงจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยประเภทหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเพราะอยู่ผิดที่ผิดเวลาอยู่ตรงนั้นพอดีนั่นก็คงจะเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเลยทำให้โยมได้เข้าใจได้ว่าพระพุทธเจ้าได้สอนถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสรรพชีวิตนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยก็คงเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยกว่าจะได้รู้ธรรมะที่แท้จริงอย่างเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็วันนี้แหละจะเป็นวันที่สิ้นเนื้อประดาตัวเป็นวันที่ชีวิตไม่เหลืออะไรเลยโยมได้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วคงไม่มีใครจะกล่าวสัจธรรมความจริงได้ชัดเจนเป็นจริงตลอดกาลเหมือนดังพระพุทธเจ้าได้อีกแล้วนี่แหละคือสัจธรรมที่แท้จริงโยมเข้าใจแล้วในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าคงไม่ใช่โทษของใครแต่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ใช่โทษของโชคชะตาแต่ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยโยมไปอยู่ตรงที่ตรงเวลาในสถานการณ์นั้นพอดีก็ได้รับผลกระทบก็เท่านั้นแต่ในความเป็นมนุษย์ผู้สูญเสียเนี่ยมันก็ต้องเศร้าใจเสียใจเป็นธรรมดาโยมเข้าใจแล้วได้สติแล้วความน้อยใจที่โยมรู้สึกน้อยใจเนี่ยก็คลี่คลายเบาบางลงคลี่คลายเบาบางลงพระสาวก็เลยชวนดูว่าชวนคุณโยมได้พิจารณาดูว่าในความเลวร้ายที่โยมบอกว่าไม่เหลืออะไรแล้วมันยังมีข้อดีอะไรขึ้นบ้างมันยังเหลืออะไรบ้างชวนได้ ข้ามารับรู้ความจริงอันเป็นปัจจุบันโยมก็พิจารณาถึงว่าเหตุการณ์นี้ก็คงเกิดปัญญาให้แก่โยมในการเรียนรู้ความจริงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองญาติมิตรพี่น้องเมื่อถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติมันก็ต้องพัดพาดสูญเสียซึ่งมนุษย์คนเรายากจะหลีกหนีพ้นตราบใดที่เรายังต้องเกิดมาในโลกนี้จะไปเกิดอยู่ในมุมโลกไหนก็ตามก็ต้องเผชิญถ้าไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาและนอกจากนั้นได้เห็นเหตุปัจจัยอันเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนถึงว่าตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ถึงนิพพานไม่ถึงที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์ก็คงต้องเผชิญอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อเรายังเกิดมาอยู่ภายใต้เหตุปัจจัยถ้าเราถึงนิพพานเมื่อไหร่ก็คงพ้นแต่โยมไม่รู้จะมีวาสนาไปถึงหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็ได้เข้าใจได้เกิดปัญญาตามที่พุทธศาสนาสอนอย่างนี้นี่คือข้อดีที่เกิดขึ้นอีกส่วนก็คือชีวิตโยมยังเหลือชีวิตซึ่งแม้ว่าจะบอกว่าชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วแต่ชีวิตของโยมยังอยู่ยังมีลมหายใจร่างกายก็ยังสมประกอบสมบูรณ์ทั้งมือทั้งเท้าทั้งสติปัญญา ก็เพียงบาดเจ็บเล็กน้อยที่ต้องพักฟื้นรักษาตัวที่เราเสียใจเพราะเราสูญเสียสิ่งที่เราสั่งสมทรัพย์สมบัติต่างๆมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากเสียดายกับสิ่งที่ได้ก่อร่างสร้างมามันหมดไปแล้วตรงนี้ก็ทำให้ได้เรียนรู้ว่าทรัพย์สมบัติภายนอกที่เราได้แสวงหาเหน็ดเหนื่อยสร้างมาเนี่ยพอถึงเวลามันจะสูญเสียมันก็หายวับไปในพริบตาไม่ว่าจะมีอำนาจแค่ไหนจะมีเงินทองฐานะใหญ่โตแค่ไหนก็หมดสิ้นหายวับไปกับตาไม่เหลืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเรานั้นต้องไม่ประมาทตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการท่านสาก็เลยชวนดูต่อว่าแล้วโยมจะประคับประคองชีวิตให้ก้าวต่อไปอย่างไรโยมก็ได้บอกถึงว่าโยมได้เข้าใจชีวิตแล้วและชีวิตนั้นเนี่ยควรอยู่อย่างไม่มีอะไรเพราะถ้าอยู่อย่างมีอะไรก็คงเป็นทุกข์เมื่อสูญเสียมันถ้าเราอยู่อย่างไม่มีอะไรมันก็คงไม่มีอะไรสูญเสียแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า ให้ชีวิตนั้นเกิดความสุขเกิดความสงบความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบทางใจโยมก็จะน้อมธรรมะมาปฏิบัติเพราะได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะก้าวต่อไปด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างสมถะสันโดษเพราะชีวิตของคนอื่นที่เขาแม้จะไม่เจอเหตุการณ์แต่เขาอาจจะพิกลพิการเขาอาจจะร่างกายสติปัญญาไม่สมประกอบเขาก็ยังดำเนินชีวิตสู้ต่อประคับประคองชีวิตให้เป็นไปตามกำหนดเวลาของตนได้จนหมดอายุไขในเมื่อโยมยังไม่หมดอายุไขยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็จะพาชีวิตให้ก้าวไปอย่างไม่ประมาทมีสติหาความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนอย่างสมถะสันโดษเราจะใช้ชีวิตอย่างคนเคยรวยก็ไม่ได้เราต้องใช้ชีวิตอย่างไม่มีอะไรให้มีความสงบสุขในแต่ละวันผ่านไปเพราะเมื่อเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้ห่วงไม่มีอะไรให้กังวลให้คิดถึงก็อยู่กับความสงบกับความสันโดษพอเพียงของตนจนกว่าเวลาของชีวิตจะหมดลงจะได้เก็บเกี่ยวเอาช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้สมคุณค่าแห่งชีวิตตามหลักในทางพุทธศาสนาต่อไปโยมขอบคุณพระคุณเจ้าที่มาให้สติโยมได้พบคำตอบแล้วเป็นโชคดีที่โลกนี้ยังมีพุทธศาสนามีพระคุณเจ้าที่ได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเยียวยาดูแลใจของคนเป็นทุกข์อย่างโยมก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่โอกาสนี้ได้เกิดขึ้นก็คงเป็นบุญของโยมท่านอาจารย์ก็ให้กำลังใจแล้วก็ยุติการสนทนาลากับญาติโยมท่านผู้ฟังจากประสบการณ์จากครูของเรานี้ก็ได้นำมาแบ่งปันในญาติโยมก็คงจะเกิดเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะโยมนะเอาละก็หมดเวลาพอดีพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าขอเจริญพร
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: คุณป้าครับ

0: ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งบริเวณอาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำจนสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้
2: เมื่อเวลาประมาณ 14:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงปะทุขึ้นอีกครั้งในบริเวณจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งคาดว่าเกิดจากจุดความร้อนเดิมภายใต้อาคารที่มีการสะสมความร้อนประกอบกับมีเชื้อเพลิงทับถมอยู่ทำให้เกิดเพลิงปะทุอีกครั้งและเกิดกลุ่มควันสีน้ำตาลลอยออกมาจากด้านหลังของร้านอาหารภายในอาคารขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังรถดับเพลิงพร้อมด้วยรถกู้ภัยเพื่อเร่งฉีดน้ำขณะเดียวกันได้มีฝนตกหนักในพื้นที่จึงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากภายในอาคารยังมีสภาพไม่ปลอดภัยและมีความร้อนสะสมในบางจุดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและทำให้เกิดการปะทุของเพลิงขึ้นอีกครั้งจึงจำเป็นต้องจำกัดการเข้าพื้นที่และดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำชับให้คุมเข้มด้านข่าวปลอมเพจแอบอ้างรับบริจาคพร้อมเร่งกระจายข้อมูลเยียวยาผู้ประสบภัยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดและรายงานสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายอย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักอย่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญเพื่อป้องกันความสับสนและตื่นตระหนกเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมถึงการนำภาพเก่ามาใช้สร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมก่อนโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาและขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิตรวจเยี่ยมการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนอาคารเก่าที่เสียหายจากเหตุวาตภัย
3: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่โรงเรียนโนนย่าคาหนองสะพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมกับเยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 1.9 ล้านบาทก่อสร้างขึ้นแทนอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพียง3เดือนทำให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนหนังสือได้ตามปกติจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวัวแห่งแรกในประเทศไทยณโรงเรียนร่วมราชวิทยานุกูลอำเภอเนินสง่าซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชนใกล้เคียงอีกทั้งยังสามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยคอกตั้งแต่กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบการหมักจนกลายเป็นปุ๋ยคอกจากมูลวัวสามารถนำมาใช้ทางการเกษตรและสามารถช่วยลดโลกร้อนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

การหมู่บ้านรักษาศีล5พูดง่ายๆก็หมายความว่า

ให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีลห้าความจริงศีลห้านี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท่านหลายแล้วก็มาถึงพุทธกาลแล้วจึงมาถึงสมัยนี้ญาติโยมทุกคนรู้จักรักษาศีลห้ากันดีอยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เว้นปิดลูกเขาไม่เขาไม่บุกรุกสามไม่ดื่มสุราไม่ไรญาติโยมรู้กันอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อกระตุ้นเตือนส่งเสริมให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีลห้าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน 2. เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน 1. ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อปฏิบัติ2. ไม่ทุจริตคดโกงเพื่ออาชญาทาน 3. ไม่เว้นผิดในกลางเพื่อการมิจฉาทิฐิ 4. ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จมุสาวาท 5. ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษก็คือสุราเมรัยท่านทั้งหลายศีล5เป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมไหนเล็กใหญ่ใดแค่ไหนก็ตามถ้าสังคมนั้นมีศีล5ด้วยกันทุกคนแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ขยายทั่วออกไปเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็มีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลอาจารวัตรระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้นจง

ญาติโยมกำลังติดตามรับฟังรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมศีล5เพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้รายการนี้เป็นรายการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยัตยาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดและเจ้าสำนักเรียนวัดอมรคีรีถนนอรุณอมรินทร์เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีแหลงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครท่านมีความตั้งใจในการที่จะน้อมนำหลักพุทธธรรมหลักศีล5การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาการทำงานกิจการคณะสงฆ์ต่างๆมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมเรียนรู้จากครูของเราได้ร่วมรับฟังข่าวสารที่สร้างสรรค์ในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการร่วมกันสร้างความเจริญวัฒนาสถาพรให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมกันนั้นก็เพื่อเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนคนในชาติโดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันที่ได้สนับสนุนรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมศีล5เพื่อประชาชนเพื่อร่วมกันส่งเสริมข่าวสารที่สร้างสรรค์ไปสู่สังคมได้สนับสนุนเวลา1ชั่วโมงหลังข่าวเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้ตลอดถึงท่านผอ.ดร.จรูญชัยจรท่านผอ.ปัญญาชมจำปีท่านผู้บริหารในยุคเริ่มต้นก็ขออนุโมทนาสาธุและขออนุโมทนาในกลุ่มของญาติโยมผู้ที่ได้สนับสนุนให้เกิดรายการข่าวสารพระพุทธศาสนานี้ขึ้นทุกส่วนทุกฝ่ายทุกท่านณโอกาสนี้นอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาทางสถานีวิทยุเครือข่าย
ที่รับลิงสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ในการร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารในทางพุทธศาสนาไปสู่สังคมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายเห็นความสำคัญของข่าวสารที่สร้างสรรค์ทางสังคมเพราะสังคมนั้นโดยส่วนมากก็รับฟังข่าวสารตามสื่อต่างๆนี่ซึ่งบางครั้งก็มีข่าวสารด้านเดียวและมีข่าวสารในทางที่สร้างสรรค์ทำให้กระทบใจของผู้คนในสังคมไม่น้อยทำให้เกิดความหดหู่เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจและไม่สร้างสรรค์ไม่ทำให้สังคมนั้นเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้แต่เป็นการเรียนแบบในทางที่ลบไม่มีวิถีของสังคมในด้านบวกให้ผู้คนได้เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์และก็นำมาซึ่งความสุขใจเบาใจเบิกบานใจสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นในสังคมดังนั้นท่านผู้ที่ให้ความสำคัญกับสังคมอย่างนี้นี่ก็จึงได้ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายการข่าวสารพระพุทธศาสนาจะนี้ไปสู่สังคมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นญาติโยมท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้นอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านโยมทุกช่องทางซึ่งก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้แก่รายการนะโยมนะขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้โยมอาลัยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้กับผมและอาตมาภาพพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีถนนอรุณอมรินทร์เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครก็ได้รับหน้าที่ในการน้อมนำข่าวสารในทางพุทธศาสนาที่ตั้งสรรมาบรรยายให้ญาติโยมได้รับฟังตามสมควรแก่เวลาซึ่งก็ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถราจารย์ครูบาอาจารย์ทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงและขอแสดงความนับถือพระภิกษุสงฆ์องค์สมณีเพื่อนบรรพชิตจตมิตรทุกรูปนอกจากนั้น
็ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการโยมนะวันนี้ก็มาเข้าสู่รายการข่าวสารพระพุทธศาสนาในช่วงเบื้องต้นของรายการเช่นนี้โยมก็ขอส่งขวัญกำลังใจให้แก่ท่านผู้ประสบภัยทั้งหลายโยมท่านผู้ประสบภัยทั้งหลายก็ในช่วงนี้ก็มีข่าวสารภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งน้ำหลากน้ำท่วมที่จังหวัดน่านยมเหตุการณ์ไฟไหม้ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนและในส่วนกลางกรุงเทพก็เรียกว่าที่ของถมนะก็มีไฟไหม้ไปหมาดๆแต่ยมนะตอนนั้นก็ญาติโยมก็มีผู้ประสบภัยพิบัติและสูญเสียทรัพย์สินและก็เหตุการณ์น้ำท่วมก็มีผู้สูญเสียชีวิตนะก็ไม่น้อยนะโยมนะดังนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติทั้งสูญเสียชีวิตบุคคลอันเป็นที่รักและทรัพย์สินต่างๆบ้านเรือนที่ไร่ที่นาที่สวนที่ดินกิจการการค้าการขายก็เป็นภัยพิบัติที่หนักหนาเหลือเกินจากที่ญาติโยมได้รับฟังจากข่าวทางสังคมซึ่งนั่นเราก็ยังรู้ไม่หมดนะโยมนะโดยข่าวสารก็จะนำเสนอในสถานการณ์ที่เป็นการประสบภัยพิบัติ ที่เรียกว่าหนักหนักก็จะนำเสนอข่าวแต่ส่วนพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเหมือนกันแต่ไม่หนักหนาหรือไม่มีบุคคลสำคัญไปตรวจไปเยี่ยมไปลงพื้นที่ก็ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่อย่างวัดต่างๆนี่ญาติโยมไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่เนี่ยจะเห็นก็มีวัดภูมินยมวัดภูมินจังหวัดน่านเนี่ยซึ่งก็เป็นวัดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดน่านแล้วก็เป็นวัดที่เป็นโบราณสถานเก่าแก่มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์ก็เก่าแก่หลายร้อยปีและเป็นวัดที่เรียกว่าอยู่ศูนย์กลางท่ามกลางตัวจังหวัดน่านก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมยอมน้ำท่วมอยู่หลายวันทั้งดินโคลนทั้งน้ำทั้งความสกปรกทั้งหลายเข้ามาในบริเวณวัดบางพื้นที่ก็ครึ่งแข้งบางพื้นที่ก็ครึ่งเข่า
บางพื้นที่ก็ถึงเอวโยมก็หลังน้ำลดก็ต้องฟื้นฟูกันอย่างยกใหญ่พระสงฆ์องค์เด่นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านก็บอกว่าโอ้ท่านก็อยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องพาพระเนรช่วยกันทำความสะอาดเช็ดถูล้างการทำความสะอาดนั้นมันต้องทำทุกวันหลังน้ำลดเพราะว่าพื้นที่ของวัดเข้าพรรษาก็จะมีกิจกรรมทุกวันพระและกิจกรรมอื่นๆอีกและเป็นวัดที่เป็นวัดท่องเที่ยวผู้คนก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องรีบทำความสะอาดล่าช้าไม่ได้พระเนนก็เหนื่อยกันทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นกว่าจะได้พักก็พระอาทิตย์ตกดินทำกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำวัดทำวาทำกิจของสงฆ์เสร็จแล้วก็ต้องเล่าเรียนนักธรรมบาลีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเหนื่อยหนักและการช่วยเหลือนั้นก็เรียกว่ายังมาไม่ถึงนะอาจจะไปถึงที่อื่นแต่การช่วยเหลือที่วัดนั้นก็ยังมาไม่ถึงทางภาคสังคมก็เรียกว่าก็จะมุ่งไปช่วยเหลือประชาชนที่หนักๆ ก่อนแต่ไม่รู้ว่าการช่วยเหลือพระสงฆ์และวัดเนี่ยนะจะเยียวยากันถึงวัดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะจะเยียวยากันถึงวัดหรือเปล่านี่ยังไม่รู้โยมเพราะว่าวัดเนี่ยไม่เหมือนบ้านนะเพราะว่าบ้านหนึ่งบ้านเลขที่ก็มีผู้คนอยู่ในบ้านเลขที่นั้นกี่คนช่วยเหลือไปแล้วก็จะเป็นส่วนของการฟื้นฟูบ้านเรือนแล้วก็ส่วนการช่วยเหลือแต่ละบุคคลตามที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านส่วนวัดเนี่ยการช่วยเหลือวัดก็ต่างหากคือการช่วยวัดในเงินที่เอาไปช่วยวัดจะเอามาแจกสรรปันส่วนให้เจ้าวาดให้พระเนรในวัดก็ไม่ได้ผิดประเภทโยมนะเพราะเงินวัดก็คือเงินวัดนะโยมนะพระเนรเจ็บป่วยเนี่ยหรือประสบเหตุเพศภัยเนี่ยเอาเงินวัดมาช่วยพระเนนแม้กระทั่งเอามาให้ช่วยเจ้าวาดก็ไม่ได้ผิดนะผิดประเภทเพราะนั้นการช่วยเหลือเนี่ยในกลุ่มของพระเนนเนี่ยถือว่าเปราะบางสุดท้ายอ่ะโยมดีไม่ดีก็อาจจะหลุดจากการได้รับการช่วยเหลือซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะโยมนะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดในการรับได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆซึ่งก็ส่วนที่จะเข้าไปช่วยเหลือจริงๆก็จะเป็นส่วนของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่มีโอกาสได้รับรู้และก็เข้าไปช่วยเหลือตามกำลังศรัทธาดังนั้นเนี่ยวัดที่จังหวัดน่านซึ่งไม่ใช่มีวัดภูมินทร์วัดเดียวโยมอีกหลายวัดนะที่อยู่ในอำเภอต่างๆมีอำเภอปัวเป็นต้น
ที่ได้รับภัยพิบัติและในตำบลอื่นๆที่เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามทางน้ำคือทางน้ำหลากนั่นก็ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งนั้นนะโยมบ้านเรือนของญาติโยมเผชิญภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำหลากดินโคลนทำลายบ้านเรือนทรัพย์สินเนี่ยหนักหนาอย่างไรวัดก็ได้รับการเผชิญหนักหนาอย่างนั้นซึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องขออนุโมทนาคณะสงฆ์นะคณะสงฆ์ในจังหวัดนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดน่านสูงขึ้นมาก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อรองภาคหลวงพ่อภาคและเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะหนเหนือก็เมตตาห่วงใยสั่งการให้คณะสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดเจ้าคณะอำเภอรองอำเภอเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสพระสังฆาธิการผู้ช่วยเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสที่ไม่ถูกน้ำท่วมนะหรือถูกน้ำท่วมแต่ก็ฟื้นฟูได้เร็วก็ขอให้ไปสำรวจตรวจตราและนำการช่วยเหลือไปช่วยเหลือวัดวาอารามที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ช่วยกันพระเถรานุเถระภิกษุสามเณรโยมก็ไปช่วยกันอย่างพระเณรที่วัดภูมินก็ช่วยกันทำความสะอาดเก็บล้างขนขยมขยะนี่มันแช่น้ำมันสกปรกมันเน่าก็ขนออกมากองมาทิ้งจะทำความสะอาดตรงไหนทาสีได้ก็ต้องทาสีเพราะทุกอย่างนี่มันไปกับน้ำที่ยกหนีน้ำไม่ทันมันก็ไปกับน้ำหมดโยมที่ยกได้ก็หลอดพ้นไปยกไม่ได้ก็ต้องแช่อยู่กับน้ำเพราะนั้นก็จากการที่ดูแลวัดของตนเองเสร็จแล้วก็ไปช่วยวัดอื่นซึ่งบางวัดก็มีพระเนรรูป2รูป3รูป5รูปเนี่ยก็ฟื้นฟูกันไม่ไหวก็มีพระสงฆ์องค์เนรในใกล้ๆพื้นที่ใกล้เคียงก็ไปช่วยกันโยมญาติโยมชาวบ้านที่ไม่ถูกน้ำท่วมก็ไปช่วยกันก็จะเป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุนี่แหละคือกับพลังของความสามัคคีของชุมชนโยมของพระสงฆ์องค์เนรของคณะสงฆ์ที่บริหารจัดการกันแม้พระมหาเถระมีเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นต้นเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคท่านห่วงใยมาลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันจะมาในนามของรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตญาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดและเจ้าสำนักเรียนวัดอมรคีรีก็เดินทางไปเยี่ยมพื้นที่เหมือนกันไปให้กำลังใจแล้วก็ได้มอบการช่วยเหลือไว้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนจะเห็นได้ว่าความช่วยเหลือของคณะสงฆ์ที่ต้องช่วยเหลือกันไปตามกำลังเท่าที่จะเป็นไปได้โยมแล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่ได้รับทราบข่าวสารก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มของแห้งเสื้อผ้าที่หลับที่นอนในส่วนของพระสงฆ์ก็เครื่องนุ่งห่มผ้าไตรจีวร
บาทบริขารต่างๆนะที่จะได้นำไปถวายการช่วยเหลือในแต่ละวัดแล้วก็การมอบทุนไว้เพื่อการทาสีนะเพื่อการทาสีแล้วก็บูรณะพื้นที่ต้องขออนุโมทนาในสายทานศรัทธาดังกล่าวนี้นะโยมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและนอกจากนั้นในส่วนของการช่วยเหลือของคณะสงฆ์นะของคณะสงฆ์เบื้องต้นเนี่ยโยมนะก็ได้มีส่วนการช่วยเหลือจากเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนเหนือในส่วนของคณะสงฆ์ส่วนของคณะสงฆ์ซึ่งก็ได้มีการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะภาครองภาคได้นำการช่วยเหลือของเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนเหนือจัดโยมลงพื้นที่โดยเจ้าคณะภาค6นะคือพระเดชพระคุณพระธรรมวจิโรดมเจ้าคณะภาค6รองเจ้าคณะภาค6พระเดชพระคุณพระราชอุดมวัชระเมธีก็ได้ลงพื้นที่ในส่วนของการจัดตั้งโรงทานและกัปปิยภัณฑ์สิ่งของมอบกัปปิยภัณฑ์สิ่งของให้แก่วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยและประชาชนที่ประสบภัยในจังหวัดน่านซึ่งก็ได้จัดสรรน้ำดื่มถุงยางชีพซึ่งในการไปครั้งนี้เนี่ยจะมาและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัติยาภรณ์ก็นั่งเครื่องไปพร้อมกับท่านอาจารย์เลขาเจ้าคณะภาค6ซึ่งท่านก็ได้ไปมอบแก่คณะสงฆ์จังหวัดโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดและคณะสงฆ์ในจังหวัดมาร่วมในการรับการช่วยเหลือจากเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนเหนือและเจ้าคณะภาค6ซึ่งก็นับว่าเป็นความเมตตาในการที่เจ้าพระคุณสมเด็จและเจ้าคณะภาคได้มอบเงินในการช่วยเหลือทั้งวัดที่ประสบภัยและวัดที่เป็นที่ตั้งโรงทานนะโรงทานซึ่งวัดที่เป็นที่ตั้งโรงทานนั้นก็เพื่อทำกับข้าวแล้วเอาไปแจกจ่ายมอบให้แก่ชาวบ้านเพราะการช่วยเหลือบางครั้งเนี่ยที่ประชาชนนำการช่วยเหลือไปช่วยเป็นการช่วยเหลือที่บางทีเข้าไปไม่ถึงพื้นที่ที่อยู่ลึกอยู่ไกลน้ำยังไม่ลดวัดในพื้นที่นั้นสามารถเข้าถึงได้พระสงฆ์ท่านก็พากันเข้าไปเอาข้าวไปแจกเอาน้ำไปแจกโยม
ทุกวันทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะนั้นพระสงฆ์ท่านก็ได้เสียสละเต็มกำลังในวัดที่มีชาวบ้านมาช่วยกันทำกับข้าวแล้วก็แพ็คใส่กล่องเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเช้ากลางวันเย็นญาติโยมพร้อมกับน้ำดื่มเพราะน้ำดื่มเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากเนื่องจากว่าน้ำหลากครั้งนี้เนี่ยมันพาเอาเศษซากต่างๆลงมาดินโคลนต่างๆและน้ำเสียที่มันผสมกับสารเคมีของชาวบ้านที่ประกอบพืชไร่พืชสวนไร่นาเนี่ยหลากมาด้วยโยมทำให้น้ำประปาพื้นในพื้นที่เนี่ยมันปนเปื้อนไม่สามารถที่จะเอามาใช้มาดื่มมาบริโภคเอามาอาบก็คันนะเอาไปทำกับข้าวก็มีสารพิษตกค้างยอมก็ไม่มีใครกล้าที่จะรับประทานที่จะดื่มจะใช้ดังนั้นเนี่ยก็จึงต้องใช้น้ำที่เขาแจกและก็ต้องดื่มในปริมาณจำกัดเพราะว่าเมื่อได้น้ำแจกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อีกเมื่อไหร่เนี่ยโยมเพราะนั้นน้ำจึงเป็นปัญหาเพราะน้ำนี่มันต้องดื่มตลอดข้าวเนี่ยก็แค่สามมื้อไม่มีข้าวก็ยังมีมาม่ามีขนมปังมีอะไรรองท้องไปได้แต่น้ำเนี่ยมันไม่มีอะไรแทนจบเมื่อมันหาไม่ได้จะเอาไหนเพราะนั้นน้ำจึงเป็นปัญหาขาดแคลนนะและโดยเฉพาะที่สำคัญเนี่ยเวลาผู้นำไปบริจาคไปช่วยเหลือเนี่ยบางทีก็ไปมอบไว้ข้างนอกในจุดที่รับบริจาคริมถนนบางทีก็ยังไม่มีใครที่จะเอาเข้าไปมอบให้ถึงในพื้นที่มันก็ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริจาคนั่นแหละไปไม่ถึงยอมนะไปไม่ถึงคนประสบภัยก็รอน้ำรอข้าวนะคนแจกก็ไม่มีใครเอาไปบางทีก็น่าเสียดายถ้าเป็นของสดมันก็เน่าแหละบูดและเสียหายถ้าไม่ใช่ของสดก็แล้วไปเพราะนั้นคนในพื้นที่ที่ประสบภัยนี่บางบ้านกว่าจะได้รับน้ำจะได้รับข้าวเนี่ยโอ้โหอดกันมาหลายวันหยกนะหนักหนาเพราะนั้นคณะสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ก็จึงช่วยกันเป็นเบื้องต้นซึ่งในการมอบทุนทรัพย์ต่างๆให้แก่วัดที่ประสบภัยพิบัติที่จังหวัดน่านเนี่ยก็ทั้งวัดที่เป็นโรงทานรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็47วัดด้วยกันโยมประกอบด้วยวัดพระธาตุกิตินันทารามอำเภอเมืองน่านวัดท่าช้างอำเภอเมืองน่านวัดดอนแก้วอำเภอเมืองน่านวัดภูมินอำเภอเมืองน่านวัดพญาภูอำเภอเมืองน่านวัดพวงพยอมอำเภอเมืองน่านวัดมงคลอำเภอเมืองน่านวัดมนเทียนอำเภอเมืองน่านนอกจากนั้นก็วัดหนองเงือกอำเภอปัววัดดอนมูลวัดต้นแหลงวัดจ้านวัดสวนดอกวัดภูเก็ตวัดร่องแงวัดดอนแก้ววัดดังสีวัดปงวัดร้องวัดดอนมูลวัดราชสีมาอำเภอปัววัดไหลน่านวัดดอนชัยวัดนิโคทวัดไหลน่านวัดดอนชัยอำเภอเวียงสาวัดนิโคทารามวัดฝายมูลวัดหนองบัววัดดอนแก้ววัดจบหนองวัดดอนตันวัดสิริธาดา
วัดนาหนุนวัดสุทธารามวัดปูคาวัดเชียงยืนวัดโพไซวัดป่าไควัดป่าไคทั้งหมดนี้อำเภอเวียงสาวัดน้ำลัดวัดหัวนาวัดแท่พรางวัดกอกวัดศรีบุญเรืองวัดม่วงติดวัดร้องตองวัดท่าล้อวัดเมืองจังใต้ก็อยู่ในพื้นที่อำเภอสันติสุขอำเภอภูเพียงก็เรียกว่าในส่วนของวัดในอำเภอท่าวังผาเนี่ยเยอะที่สุดนะรวมทั้งสิ้นเนี่ยอำเภอเมืองน่าน8วัดอำเภอปัว13วัดอำเภอเวียงสา2วัดอำเภอท่าวังผา13วัดอำเภอสันติสุข1วัดอำเภอภูเพียง10วัดรวมทั้งสิ้นก็47วัดเนี่ยญาติโยมที่คณะสงฆ์ได้มอบการช่วยเหลือไปก็ถือว่าเป็นความเมตตาของเจ้าคณะปกครองซึ่งก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนเหนือวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาค6วัดสังเวชวิทยารามรองเจ้าคณะภาค6วัดเบญจมบพิตรและเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นทั้งจากคณะจังหวัดรองจังหวัดอำเภอรองอำเภอตำบลเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดทั้งหลายก็ได้รับความเมตตาและก็นำความเมตตานี้ไปสู่การช่วยเหลือในพื้นที่ของวัดทั้ง47วัดถึงวัดที่ประสบภัยและตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและวัดก็ยังเป็นศูนย์ในการพักพิงสำหรับวัดที่ไม่ได้ประสบภัยนี่ก็เปิดเป็นศูนย์พักพิงศูนย์รับบริจาคในการช่วยเหลือเช่นวัดภูเก็ตวัดภูเก็ตที่อำเภอปัวเนี่ยก็เรียกว่าเปิดพื้นที่ของวัดก็อยู่สูงกว่าชาวบ้านวัดไม่โดนน้ำท่วมเพราะเป็นที่ดอนวัดตั้งอยู่ในที่ดอนเนินเขาแต่ก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มที่เป็นทางน้ำนี่น้ำก็ไหลผ่านวัดนั่นแหละโยมน่ะไหลผ่านด้านล่างของวัดเข้าสู่หมู่บ้านพืชสวนได้นาก็ได้รับผลกระทบไปกันหมดโยมนะก็ชาวบ้านก็เอารถมาจอดจัดเลี้ยงมาฝากไว้เลี้ยงแล้วก็ในพื้นที่ก็เป็นที่พักหลับนอนเป็นพื้นที่อพยพเป็นศูนย์ในการพักพิงเป็นเบื้องต้นยอมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความเมตตาของคณะสงฆ์ที่ได้มีความเกื้อกูลต่อผู้คนชุมชนสังคมก็เป็นที่น่าอนุโมทนากราบขอบพระคุณในเมตตาของคณะสงฆ์โดยมีเจ้าคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นต้นและนอกจากนั้นในส่วนของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครโดยพระเดชพระคุณเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระพรหมวจิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุก็ได้มอบกับปิยพันธ์ 100,000 บาทในการไปช่วยภัยพิบัติครั้งนี้ผ่านคณะสงฆ์เช่นเดียวกันก็เป็นความเมตตาของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่ผ่านมาพระเดชพระคุณก็ในปีก่อนๆนั้นเนี่ยก็ได้บริจาครวมทั้ง
ได้นำทีมคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครขึ้นไปมอบถุงยางชีพถึงที่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านเลยทีเดียวทั้งเชียงรายเมื่อครั้งท่วมเชียงรายหนักก็ไปถึงเชียงรายก็นั่นเป็นความเมตตาของคณะสงฆ์ที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นที่อุ่นอกอุ่นใจปิติยินดีใจของคณะสงฆ์และญาติโยมที่ประสบภัยว่าประสงค์นั้นยังเป็นขวัญเป็นกำลังใจที่มั่นคงให้ชีวิตของผู้ประสบภัยนั้นได้อุ่นใจและเข้มแข็งก้าวสู้ต่อไปแม้ว่าจะไม่เหลืออะไรแม้ว่าจะได้สูญเสียอะไรก็ตามก็ยังมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปและนอกจากนั้นญาติโยมก็ได้เห็นตามข่าวในเรื่องของพระสงฆ์ที่ท่านได้นำพระเนรไปช่วยผู้คนบ้านเดือนที่กำลังฟื้นฟูนะจากการชำระล้างทำความสะอาดขี้คลายพื้นที่ยมนะที่ขายพื้นที่ในชุมชนเนี่ยทั้งขุดทั้งกวยดินโคลนออกจากบ้านเรือนพระท่านก็ไปช่วยโยมนะพระท่านก็ไปช่วยพื้นที่ในส่วนของการได้ช่วยกันล้างทำความสะอาดช่วยเหลือชุมชนซึ่งท่านก็บอกว่าการช่วยเหลือนั้นเนี่ยก็ด้วยเหตุที่ว่าชาวบ้านนั้นอยู่บ้านเพียงลำพังซึ่งมีผู้สูงอายุคนเดียวก็มีผู้สูงอายุสองคนตายายก็มีก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนของตัวเองได้ยอมก็จึงเรียกว่าพระสงฆ์ก็มาช่วยนะพระสงฆ์ก็มาช่วยในการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนที่เสียหายนะโยมนะและจากนั้นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับท่านพระอาจารย์ซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยก็เรียกว่าคุณพระช่วยจริงๆนะโยมนะคุณพระช่วยจริงๆดังนั้นก็ถือว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็จะไม่เห็นน้ำใจไมตรีของญาติโยมชาวบ้านโดยเฉพาะพระเดชคุณหลวงพ่อพระราชปริยัติยาภรณ์ประธานรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาซึ่งท่านก็เมตตาในการไปเยี่ยมแล้วก็ได้รวบรวมการช่วยเหลือที่จะบริจาคในการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยญาติโยมทั้งน้ำดื่มทั้งผ้าไตรจีวรที่จะถวายพระและวัดตามกำลังที่จะสามารถสนับสนุนช่วยเหลือได้นะเป็นก่อขออนุโมทนาญาติโยมที่มีส่วนร่วมกันขออนุโมทนาน้ำใจไมตรีของชาวพุทธชาวไทยที่เรานั้นเป็นคนไทยเหมือนกันเมื่อเห็นประชาชนวัดวาอารามพระเจ้าประสงค์ท่านได้รับภัยพิบัติเราก็ไม่ทิ้งกัน
มีน้ำใจจะมีมากมีน้อยเราคนไทยเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่ามีน้ำใจไมตรีเป็นพื้นฐานจากการหล่อล้อมด้วยธรรมะในทางพุทธศาสนาก็คือความเมตตากรุณาการเสียสละการรู้จักให้คือทานในการแบ่งปันการสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักของสังฆวัตถุธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนั้นก็จะเห็นว่าการช่วยเหลือนั้นก็ไปถึงซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านทุกส่วนทุกฝ่ายทั้งทีมงานหน่วยงานทางภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาต่างๆที่ร่วมด้วยช่วยกันทั้งผู้คนที่มีฐานะมีชื่อเสียงทางสังคมก็ไปช่วยกันไม่น้อยนั่นคือน้ำใจไมตรีทางรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกการช่วยเหลือและขอเป็นกำลังใจให้เพราะการช่วยเหลือนั่นมันก็คงไม่ง่ายยอมมันมีอุปสรรคเยอะแยะแม้จะทำดีเต็มที่ทำดีด้วยใจแต่บางครั้งเนี่ยต้องมั่นคงกับการเสียสละช่วยเหลือต้องต่อสู้กับอารมณ์และอุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางไม่น้อยถ้ายืนหยัดมั่นคงก็สามารถเอาชนะฝ่าฟันทำให้การช่วยเหลือนั่นเป็นไปได้อย่างเรียกว่าบรรลุตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจและขอให้กำลังใจผู้ประสบไปทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวทุกวัดวาอารามมาณโอกาสนี้แล้ววันนี้ก็คงเป็นข่าวสารที่ได้บอกกล่าวถึงการช่วยเหลือและเหตุการณ์น้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆสำหรับวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลานะโยมนะโดยการที่ได้น้อมนำแม้จะเป็นข่าวเดียวแต่ก็เป็นข่าวที่สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ๆเอาละก็หมดเวลาพอดีพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้ากับรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมศีล5เพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เอ็ม819แห่งนี้มนุษย์ธนาท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านในโอกาสนี้สำหรับวันนี้ขอเจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้าง

0: กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลากรุงเทพมหานครปรับแผนคุมความร้อนซากเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์จากความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารอาจทรุดตัวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากควันเผาไหม้สารเคมี
1: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าจากการใช้โดรนสำรวจยังพบจุดที่มีอุณหภูมิความร้อนสูงอยู่ด้านในอาคารและหากขยับตัวโครงสร้างที่ตึงรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนพร้อมกันนี้กทม.ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนะนำให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยทั้งนี้กทม.จะทบทวนมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะและจุดชาร์จไฟให้รัดกุมยิ่งขึ้นหลังพบว่ามีเหตุการณ์ซ้อนกันที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านวังประจันติดตามระบบผ่านแดนแบบฟรีโฟลว์พร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่ระดับโลก
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลว์รวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านจากนั้นได้เดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันตำบลวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปต.และจังหวัดสตูลรวมเสนอข้อมูลและประเด็นการพัฒนาในพื้นที่การหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์พีชในรายการลัดคิวหมอรามาค่ะมาพบกับทุกคนนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราอยู่กับอาจารย์น้ำฝนค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์น้ำฝนนะคะเป็นคุณหมอเด็กนะคะก็สามารถถามมาได้ทั้งเรื่องราวของคุณผู้ใหญ่แล้วก็มนุษย์ตัวเล็กนะคะหรือเด็กนั่นเองนะคะชอบจังเลยอ่ะมนุษย์ตัวเล็ก
1: มนุษย์ตัวเล็ก
0: วันนี้ค่ะอาจารย์น้ำฝนมาเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของปัญหาโลกแตกค่ะปัญหาระดับชาติทีเดียวก็คือเรื่องของการอมนิ้วของเด็กค่
1: ะ
0: เด็กๆเนี่ยก็จะหลายคนก็จะชอบเอาอมนิ้ว
1: ค่ะอาจารย
0: ์อมนิ้วมือบ้างนะคะแล้วก็มันจะเสี่ยงยังไงกับการที่ทำให้เด็กๆเป็นโรคนะคะหรือไม่สบายได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาคุยกันก
1: ับ
0: อาจารย์น้ำฝนนะคะทีนี้ว่าแต่อาจารย์ขาแล้วเด็กๆเขาอมนิ้วทำไมคะ
1: นี่ต้อง
0: เครียดเหรอคะ
1: ต้องแบ่งตามช่วงอายุก่อนอาจารย์อาจารย์ว่าเด็กเริ่มอมนิ้วตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่คะแบบเร็วที่สุด
0: เออ

0: ถามหมอผู้ใหญ่อีกต่าง
1: หากนั่นแหละสิกำลังคิดว่าเอ๊ะมีไข้เราอมนิ้วตอนไหนไม่ใช่แล้วอุ๊ยน่าจะเล็กๆไหมคะแบบว่าเหมือนแบบเขาดูดนมอะไรอย่างนี้ไหม
0: เก่งมากเลยค่ะอาจารย์จริงๆ
1: สักแบบเป็นการเดานะ
0: เป็นการเดา
1: ความรู้ทางเด็กเท่ากับศูนย
0: ์สัก2เดือนก็จะเริ่มแบบแล้วเริ่มอมนิ้วหรือว่าคือตอนที่เขาเริ่มเกิดมาตอนที่เขาได้เข้าเต้าหรือว่ากินขวดนมอ่ะเด็กเขาก็รู้สึกว่าการดูดของเขาอ่ะหรือทำปากจุ๊บจุ๊บอ่ะอ๋อแม่แปลว่าเนี่ยหนูหิวแล
1: ้
0: วเดี๋ยวได้ขนมเดี๋ยวได้กินนมเท่านั้นอ่ะพอเขาเริ่มขยับตัวได้มากขึ้นสักประมาณ2เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มดูดนิ้วก็จะเป็นไซน์หรือว่าสัญญาณที่บอกได้ว่าแม่หนูหิวจังเลยเพราะหนูจุ๊บๆเมื่อไหร่อย่างเงี้ยหนูก็จะได้แต่อันนี้ก็ไม่ใช่มือที่อยู่ในคลิปก็จะได้การกินนมขึ้นมา
1: ค่ะอาจารย์ค่ะเราก็มีคลิปนะคะอาจารย์อันนี้เป็น
0: ความ
1: รุนแรงค่ะอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำหัวข้อนี้
0: ค่ะอาจารย
1: ์โปรดิวเซอร์ของเราก็ส่งรูปมาให้เราลูกของโปรดิวเซอร์รายการนะคะให้เราช่วยแก้ปัญหาคือน้องเนี่ยมีความรุนแรงของการอมค่ะอาจารย์ตั้งแต่นิ้วมือค่ะอาจารย์ค่ะระดับความรุนแรงถัดไปเป็นฝ่ามือค่ะอมไปทั้งมือและอันนี้รุนแรงที่สุดค่ะอมเท้าค่ะอาจารย์พี่ดูคลิปแล้วก็หัวจะปวดค่ะว่าแบบอ๋อมันดูมีความรุนแรงอยู่นะคะตั้งแต่นิ้วมือมันใกล้เป็นเท้าได้ยังไงลูก
0: เมื่อกี้ที่บอกว่าหิวก็คือตกไปเลยจากการดูคลิป
1: ใช่ใช่คือเรากินเท้าเราไม่น่าหิวนะลูก
0: เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเอ้ยลูกก็หิวอิ่มแล้วแม่ก็ให้กินแล้วแต่ก็ยังอมอยู่
1: อ๋อใช่อ่ะ
0: ก็จะต้องดูว่าเอ๊ะอมเพราะอะไรเช่นเขาอาจจะรู้สึกอยากนอนแล้ว
1: กดดัน
0: โอ้กดดันก็เป็นไปได้ค่ะอาจารย์แต่อาจจะต้อง
1: แต่ว่าพี่เคยมีเพื่อนนะแต่โตแล้วนะตอนนั้นน่ะเรียนประถม
0: ประถม
1: อ๋อเขาไม่ได้อมนิ้วแต่เขาชอบกัดเล็บ
0: อ
1: ันนี้เป็นพฤติกรรมใกล้เคียงกันไหมคะ
0: จริงๆใกล้เคียงกันการเอาอะไรเข้าปากทำอะไรซ้ำๆก็จะเป็นความเครียดเป็นไปได้ถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
1: แต่ว่าถ้าอย่างวัยของลูกโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยไม่น่าเครียดนะจ๊ะเขาเครียดไหม
0: ก็บอกสักหน้าไม่ได้
1: เล็กๆเป็นเดือนเขาจะเครียด
0: เขาก็จะมีความเครียดอะไรของเขาที่เขาอาจจะยังบอกเราไม่ได้เขาจะหิวหนึ่งอันที่สองเขาจะทำเพราะว่าเขาทำแล้วมันมีความสุขก็มีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าจริงๆเส้นประสาทที่ริมฝีปากมันเยอะค่
1: ะ
0: ดูดแล้วมันก็จะรู้สึกฟินหรือว่ารู้สึกว่าเออนี่มันแบบดีจังเลยแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มบางคนอาจใช้การดูดนิ้วหรือบางคนอาจจะเห็นเด็กที่ดูดไอ้ที่จุกหลอกเนี่ยค่ะดูดจุ๊บๆแล้วก็แบบหลับไปได้อย่างเงี้ยก็เป็นการกล่อมตัวเองอย่างหนึ่งอาจจะทำให้เขารู้สึกสงบขึ้นหรือว่าช่วยให้เขาเข้านอนได้ดีขึ้นก็ได
1: ้
0: หรือเขาอาจจะอมนิ้วหรือว่าดูดนิ้วด้วยเหตุผลอื่นเช่นมีลองเดาไหมคะนอกจากแบบหิวและดูดเพื่อความสุขสบายอีกอันนึงที่เจอบ่อยในสัก6เดือน
1: มีคนบอกว่าฟันจะขึ้น
0: ใช่เลยค่ะตอนนี้เหมือนเราเตรียมไว้แล้วแต่เราไม่ได้คุยกันมาก่อนเลยนะ
1: จริงอ่ะ
0: คือ
1: กำลังคิดอยู่ว่าคือนึกถึงหลานตัวน้อยของตัวเองที่ตอนนี้หลายขวบแล้วค่ะโตแล้วก็เอ๊ะเล็กๆเนี่ยจำได้ว่าเขาแบบเหมือนฟันเหมือนเขาจะมีทำปากงุบงิบงุบงิบเนี่ยค่ะแล้วก็คุณย่าก็บอกว่าเนี่ยสงสัยฟันจะขึ้น
0: ใช่เลยอาจารย์ฟันจะขึ้นช่วง 4-6 เดือนบางทีมันจะเริ่มแล้วฟันเด็กปกติขึ้นช่วง6เดือนค่ะก็คือจะเริ่มเห็นแล้วว่าเด็กเอามือเข้าปากเยอะยิ่งถ้าโตมาฟันกรามสักขวบกว่าเนี่ยแบบมันจะอยู่ข้างๆใช่ปะเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาติดฟันเนี่ยเขาก็จะเอามือเข้าไปสำรวจดูแล้วมันคืออะไรบางทีก็คือการที่เขาอมเนี่ยมันทำให้เขาสบายไม่ค่อยเจ็บเพราะการฟันขึ้นของน้องเด็กเนี่ยมันเจ็บปวดอาจารย์มันเจ็บปวดใช่
1: เหมือนเราฟันกรามขึ้นเนาะเราก็เจ็บเหมือนกันนะคะ
0: จริงๆไม่เห็นมีความทรงจำเลยว่าฟันขึ้นเราเจ็บ
1: แต่ว่าพี่จำได้เพราะว่าฟันพี่ไม่ยอมขึ้นม
0: ัน ขุด
1: แล้วมันก็เลยมาดันซี่ข้างหน้าเจ็บเจ็บค่ะอาจารย์
0: เจ็บใช่ไหมอาจารย์จำได
1: ้จำได้ว่าอ๋อนี่สินะคือเขาเรียกฟันคุดเพราะว่ามันไม่ขึ้นนี่เองมันเลยคุด
0: อ๋อแต่หนูผ่าก่อนที่มันจะเริ่มขึ้นก็เลยไม่มีความรู้สึกนั้น
1: ของพี่นี่มาดันฟันซี่หน้าจนทุกวันนี้ฟันซี่ข้างหน้าเบี้ยวนะคะไม่ตรงเพราะว่าฟันมันคุดแล้วมันดัน
0: มันก็ดัน
1: ตึงมา
0: ก็เลยเจ็บ
1: ใช่ก็เลยจำได้ว่ามันเจ็บใช่ๆแล้วก็แบบเผลอกัดฟัน
0: อ
1: ะคือความที่มันเจ็บเนา
0: ะ
1: โอ้แต่เราไม่ได้เราก็ไม่ได้อมนิ้วนะแต่เรากัดฟันจำได้ว่ากัดจนเหงือกเป็นแผลเลยมันเจ็บ
0: อ่ะใช่เขาก็อาจจะเหมือนเอานิ้วไปอมเพราะว่าลดความเจ็บเนาะหรืออาจจะไปจับดูมันอะไรวะมันเป็นสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นกับเขา ทีนี้เราแวะไปเรื่องฟันขึ้นนิดนึงถ้าน้องแบบปวดมากเจ็บมากกลางคืนนอนร้องไห้น้ำลายไหลเยอะเราช่วยเขาได้นะคะเช่นอาจจะให้กินพาราเซตามอลเพื่อลดปวดแต่ต้องดูอายุนิดนึงเนาะก็อาจจะต้องโตสักแบบ6เดือนขึ้นไปก็จะเป็นช่วงที่ฟันเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็กินยาได้หรือบางคนบอกว่าให้เอาไอ้ที่กัดฟันนะคะจริงๆช่วงที่ฟันยังไม่ขึ้นอ่ะเอาที่กัดฟันไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซ
1: แช่ตู้เย็น
0: ทำให้มันเย็นค่ะอาจารย์
1: ที่กัดฟันที่อาจารย์หมายถึงไอ้ไนกาดที่เรากัดใส่
0: ไม่ใช่มันจะมีที่กัดฟันของเด็กเวลาแบบฟันคันฟันเขาจะมีแบบทิสเซอร์หรือว่าที่กัดฟันเด็กอาจารย
1: ์
0: ให้กัดแต่เนี้ยหมอผิวหนังไม่ชอบเลยเพราะว่าน้ำลายมันจะมาจริงก็ไม่ค่อยอยากมันไปทำ
1: ยิ่งเคี้ยวยิ่งมัน
0: ใช่แต่ว่ามันก็จะช่วยลดความเจ็บปวดได้แบบนี้มันจะมีรุ่นแบบแช่ตู้เย็นเข้าช่องฟรีซทำให้มันเย็นมากๆได
1: ้แล้วพอมันเย็นพอเรามาเคี้ยวก็เลยจะไม่เจ็บ
0: ก็จะไม่ค่อยปวดเหมือนลดความบวมได้ด้วยค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เนี่ยแหละช่วยนวดเหงือก
1: นวดเหงือก
0: ให้ลูกแต่ต้องระวังโดนงับนะบางทีแบบกัดเข้าไปเลยทีนี้นวดเหงือกก็ช่วยได้ค่ะอาจารย์
1: แล้วจริงๆเนี่ยเวลาที่เขาอมนิ้วหรือว่าอมเท้าแบบในคลิปน่ารักของเราเนี่ยค่ะอาจารย์เออทำไมเราไม่อยากให้เขาอมล่ะก็เขาอมแล้วเขาสบายดีอ่ะ
0: จริงๆตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้ห้าม
1: อ๋อเหรอคะเราสามารถเอาเท้าขึ้นมาอมอย่างนี้ได้
0: เขาเป็นพัฒนาการตามวัย
1: คือกำลังคิดว่าน้องต้องยืดหยุ่นตัวดีมาก
0: แต่จริงๆคุณจริงๆเด็กน่าจะอมเท้าสักบางทีไม่เคยมีการศึกษานะอาจารย์เพราะมันถือเป็นเรื่องปกติน่าจะเยอะมากน่าจะมากกว่า 50%
1: ความยืดหยุ่นตัวของเขาต้องดีมากคือถ้าคุณ50แล้วคุณอมเท้าได้นี่ถือว่าคุณใจนักกายกรรมเลยล่ะนึกออกไหมเพราะว่ากระดูกหลังมันเริ่มสุดแล้วไง
0: ฉันต้องลองไปตรวจ
1: อะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยคือของเรานี่80นี่ตัดเล็บเท้าได้นี่ชื่นชมเลยนะ
0: ชื่นชมเลยนะ
1: เพราะว่าแบบว่าการคง
0: ตัวการต้องทำการศึกษา
1: ใช่การ
0: เด็กอมนิ้ว
1: ใช่เราต้องทำการศึกษาว่าตอนเล็กๆเนี่ยคุณยายเรา
0: เคยอมเท้า
1: ต
0: ั
1: วเองหรือเปล่าความยืดหยุ่นสูงมากเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่อยากให้เขาอมอะคะอาจารย์ก็จริงๆอย่างน้องน้อยอย่างเบบี้น้อยในคลิปนี่เขาอยู่ในเตียงเนอะ
0: จริงๆถ้าเขาอมแล้วไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเช่นจริงๆที่เจอบ่อยสุดก็คือเป็นผื่นแดงๆรอบปาก
1: เพราะเวลา
0: อมน้ำลายมันก็จะแบบ
1: ก็คือน้ำลายมากัดปากนั่นเอง
0: หรือว่าก็คือเลอะไปถึงคอเนื่องจากว่า
1: น้ำลายย้อยแล้วนะอาจารย
0: ์อาจารย์เวลาอม
1: มันจำยืดอย่าง
0: พอมันฟินใช่ไหมมันก็ดูดจุ๊กๆอย่างที่อาจารย์บอกมันไม่ใช่แค่นิ้วแล้วมันคือกำปั้น
1: ทีนี้น้ำลงน้ำลายอะไรก็ย้อยออกมาหมด
0: ย้อยออกมาหมดเลยเคยเจอคนไข้ที่แบบคอแดงไปหมดเลย
1: แล้วมือล่ะอาจารย์มือเขาจะเปื่อยไหม
0: จะเหลืออาจารย
1: ์ปากยังเปื่อยเลยเน
0: า
1: ะ
0: ปากยังไม่เหลือก็คือมือก็เป็นไปหมดเลยเคยเจอหนักสุดเมื่อกี้เคยเล่าให้อาจารย์พีทฟังแล้วคือติดเชื้อราที่มือ
1: เนี่ยประเด็นคือมันมายังไงคะอาจารย์
0: เพราะว่าจริงๆเชื้อเราอ่ะผิวหนังเราไม่ได้เป็นผิวหนังที่สะอาดใช่ไหมคะมันก็มีเชื้อโรคเป็นลานตัวที่อยู่บนผิวของเราเชื้อราก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้ถ้ามันชื้นแฉะอยู่ตลอดเวลาโดนน้ำลายอยู่ตลอดเวลาแล้วเล็บเราก็ไม่ค่อยจะเล็บเด็กๆอ่ะก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงมากมันจะบางใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ผิวหนังบริเวณนั้นมันก็โดนน้ำลายซ้ำๆเกราะป้องกันผิวหนังก็เสียไปใช่เชื้อรามันก็ไปติดอยู่ตรงผิวหนังได้ทีนี้ก็เลยเล็บก็พังไปด้วย
1: อาจารย์แล้วถ้าเขาเนื้อเป็นเชื้อราแล้วปากเขาจะเหลือไหมฮะปากเขาจะเป็นเชื้อราไปด้วยไหม
0: มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาก็เอานิ้วที่มีเชื้อราเข้าไปในปากอีก
1: อาจารย์แล้วอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะแย่แบบเลวร้ายสุดๆแบบเข้าสมองอะไรอย่าง
0: น
1: ี้มีไหมคะ
0: จริงๆก็ไม่น่าจะขนาดนั้นถ้าเขาเป็นเด็กที่ภูมิคุ้มกันปกตินะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเขาเป็นเด็กป่วยก็มีโอกาสเนาะที่อาจจะทำให้เชื้อลุกลามเข้าไปได
1: ้มีคนบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราดูดนิ้วเยอะๆเนี่ยเราจะติดเชื้อพยาธิได้ด้วย
0: มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอานิ้วอะไรไป
1: จิ้มโดน
0: อะไรมาก่อนถูกไหมคะถ้าเกิดเป็นวัยที่เริ่มแบบอาคลานได้และออกไปเล่นสุกซนนอกบ้านเจอดินที่มีพยาธิอย่างเงี้ยแต่พยาธิจริงมันไม่ค่อยมาทางมือเนาะอาจารย์มันจะมาทางเท้ามากกว่าที่เราเคยได้ยินพวกพยาธิชายเท้าแต่ว่าสมัยนี้ก็น่าจะน้อยลงไปเยอะมากแล้ว
1: หรือกินเข้าไปอาหาร
0: กินเข้าไปทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นไปได้
1: แล้วเรามีวิธียังไงไหมคะอาจารย์ที่เราบอกว่าจะได้ลดการติดเชื้อในการอม
0: ค่ะ
1: อวัยวะต่างๆเล็บนิ้วมือเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราควรจะต้องแบบถังท่าพี่ก็คิดเนาะถ้าเราเป็นคุณแม่ของเบบี้อย่างนี้เราก็จะต้องแบบเช็ดแอลกอฮอล์ให้สะอาดอย่างน้อยถ้าเธอจะอมเธอก็จะได้อมแบบสเตอร์ไลน์ไปเลยอย่างนี้อาจารย์ไม่มันไม่ใช่จะเป็นต้องไม่ถูกแน่เลย
0: จริงๆ
1: เพราะว่าเราคิดแบบหมอผู้ใหญ่
0: ถ้า ือไม่ก่อเรื่องอะไรเขาก็อมได้ตามพัฒนาการของเขาแต่ก็อยากให้เหมือนแบบเช็ดมือหน่อยไม่ใช่ว่าแบบอมแล้วไปจับของเราเห็นแล้วโอ้โหไปจับพื้นแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรลูกพัฒนาการปกติอมต่ออย่างเงี้ยก็ไม่ควรค่ะก็ควรจะทำความสะอาดที่อาจารย์บอกเราจะใช้พาลูกไปล้างมือก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบแอลกอฮอล์สเปรย์ที่มันเป็นรุ่นที่สามารถกินเข้าไปได้เขาเขียนว่าเป็นฟู้ดเกรดอาหารเด็กก็สามารถกินเข้าไปได้หรือว่าใช้ผ้าเปียก
1: แต่ถ้าสเปรย์เยอะน้องจะเมาไหม
0: น้องเอาแบบนี
1: ้น้องกินแอลกอฮอล์
0: นี่ขำมันนี่น้องขำ
1: เอาเมาได้นะปีนมันแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงนะคะอธิบาย
2: ว่า
1: เปิ
2: ดฟูดเกรดจริ
0: งๆอาจารย์พี่รู้ไหมว่ามันมี
1: จริงใช่ไหม
0: มีเคสที่เขียน
1: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
0: รายงานเลยนะคะ
1: หมอผู้สูงอายุก
0: ็
1: เนี่ยแหละก็มีองค์เหมือนกัน
0: ช่วงที่โควิดระบาดเยอะๆ
1: ค่ะใช่แล้วก็สเปรย์กันเล็กมากค่ะ
0: แต่อันนี้เขาไม่ได้เป็นแบบเพราะสเปรย์เยอะแล้วกินเข้าไปนะคะแต่ว่ามันเป็นขวดสเปรย์ที่น่ารักจังเลย
1: อ๋อเขาเลยเอาไปกิน
0: เด็กน้อยก็ไม่รู้ว่าคืนนี้คือแอลกอฮอล์ที่เอาไว้ล้างมือก็คือกินเข้าไปแม่ก็งงมากกลับมาปะเอาลูกสลบไปอาจารย
1: ์เดินเป๋ไปเป๋มา
0: ก็คือเมาแอลกอฮอล์
1: อ๋อเห็นไหมล่ะปี
0: เกิดขึ้นได้
1: ใช่ไหมเรื่องบางเรื่องก็เกิดได้ในวงการแพทย์นะถึงแม้ว่าคุณคิดว่าโอกาสจะเกิดน้อยก็ตาม
0: ใช่แต่ก็มีจริงค่ะ
1: โอ้แล้วทีนี้เราควรจะเลือกระหว่างล้างมือเขาหรือว่าใช้แอลกอฮอล์ดีหล่ะอาจารย
0: ์จริงๆถ้าด้วยเรื่องการฆ่าเชื้อโรคคิดว่าอะไรฆ่าได้มากกว่ากันล้างมือด้วยน้ำสบู่กับใช้แอลกอฮอล์ค่ะอาจารย
1: ์คือเราก็เอาง่ายเขาว่า
0: แอลกอฮอล์
1: ใช่เพราะว่าถ้าเราแบบมีลูกหลายคนเนา
0: ะ
1: หรือเราเป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลนี่เราก็วาวุ่นเนี่ยแล้วก็เอามาก็สเปรย์สเปรย์สเปรย์แต่จริงๆมันน่าจะต้องล้างสบู
0: ่ใช่ล้างสบู่ดีกว่า
2: ส่วนตัวหนูชอบล้างกับน้ำเปล่าแล้วก็สบู่มากกว่าคือมันเป็นฟิลลิ่งที่รู้สึกดีกว่าค่ะเหม
0: ือ
2: นถ้าสมมติเราไปจับอะไรเหนียวๆหรือสกปรกมาบางทีสเปรย์มันรู้สึกมันเอาไม่อยู่ค
0: ่
2: ะชอบล้างผ่านน้ำมากกว่า
0: จริงๆก็คือล้างมือด้วยน้ำสบู่ดีกว่าฆ่าเชื้อโรคได้กว้างกว่าการใช้แอลกอฮอล
1: ์แต่เราต้องล้างแบบถูกวิธีใช่ไหมอาจารย
0: ์แฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ต้องลองให้จบเพลง
0: ใช่ลองให้จบเพลงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เราก็ไม่ล้างสบู่ไม่ได้แอลกอฮอล์ก็ยังใช้ประโยชน์ได้
1: อย่างที่น้องปิ่นบอกเนาะถ้ามันเปื้อนอะไรอ่ะที่เราแบบ
0: ไม่เอาเหนียวเนอะเนอะอาจารย์จะมาแอลกอฮอล์อย่างเดียว
1: ก็ไม่ได้มันก็ต้องโดนน้ำด้วยแล้วเวลาที่สมมติเราบอกว่าเราต้องรักษาความสะอาดนะเพื่อที่ว่าเวลาน้องๆหนูๆอมนิ้วอมอะไรอมเท้าก็ตามเนี่ยจะได้ไม่ติดเชื้อโรคแล้วเราถ้าเราไปล้างเราต้องล้างทุกบ่อยไหมอาจารย์เกิดเราไปล้างเข้าไปบ่อยเดี๋ยวผิวเขาแห้งอีกนะ
0: จริงอันนี้ก็คือเจอเหมือนกันจริงๆช่วงโควิดที่เราล้างมือแบบเยอะมากก็คือมือเหี่ยวไปเลย
1: ใช
0: ่ก็ล้างเท่าที่จำเป็นถ้ามันไม่ได้เละเทะมากอะไรก็เช็ดแห้งไปได้เลยค่ะแค่เอาน้ำลายออกไปจากบริเวณที่มันโดนซ้ำ
1: ๆ
0: ก็ลดการอักเสบได้ระดับหนึ่ง
1: เอาไม่เชื่ออย่าลบหลู่น้ำลายเนี่ยกัดผิวเยอะนะคะ
0: ใช่
1: เพราะอย่างผู้สูงอายุอ่ะ
0: อาจารย
1: ์คือไม่เขาก็ไม่ได้อมนิ้วหรอกนะแต่ว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยเขาจะใส่ฟันปลอมใช่ไหมอาจารย์ทีนี้บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ละ
0: ค่ะ
1: พอไม่ได้ใส่ฟันปลอมปุ๊บมุมปากอ่ะมันก็จะตกลงตามอายุ
0: ค่ะ
1: น้ำลายก็จะมาขังตรงมุมปากก็จะทำให้มุมปากของผู้สูงอายุนี่เป็นแผลได้นะใช่แล้วก็บางทีก็มีเชื้อราอย่างที่อาจารย์บอก
0: คือ
1: ติดไปตรงมุมปากใช่แล้วก็ผู้ดูแลหรือลูกหลานก็น่ารักก็มาบอกว่าอาจารย์คุณยายเป็นปากนกกระจอกก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ปากนกกระจอกนะนี่เป็นแบบว่ามุมปากอักเสบจากน้ำลายมาขังอาจารย์แต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะคะบอกว่าตัวเล็กๆอ่ะอมได้ไม่เป็นไรอาจารย์กี่ขวบคะที่เราจะบอกว่าลูกคะ
0: นี่ไม่โอเค
1: เราไม่โอเคคุณแม่ไม่โอเคค่ะ
0: จริงมันไม่ได้มีตัวเลขแบบเป๊ะเท่านี้ต้องนั้นแต่ประมาณแล้วกันค่ะสัก3ขวบ
1: 3ขวบ
0: ถ้าหนูยังอมอยู่เนี่ยหนูไม่ได้อมเพราะว่า
1: หนูต้องมาเคลียร์คุณแม่ละ
0: หนูอาจจะต้องมาดูแล้วว่าหนูไม่น่าจะหิวแล้วล่ะเพราะ3ขวบก็ต้องบอกแล้วใช่มั้ย
1: แล้ว3ขวบหนูก็ต้องหยิบขนมกินได
0: ้ได้ถ้าหนูยังอมอยู่มันจะเป็นจริงๆโรคที่น่ากลัวสุดคือออทิสติกอาจารย
1: ์
0: มันก็จะมีเด็กบางคนที่มาด้วยพฤติกรรมอมนิ้วได
1: ้ก็คือเขาอมนิ้วเพื่อ
0: เขาบอกเหมือนกับตุ้นตัวเองแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เจอบ่อยนะคะแต่ว่าจริงๆออทิสติกมันก็ไม่ได้แบบฉันอมนิ้วมันออทิสติกมันก็จะมาด้วยปัญหาอื่นด้วยใช่ป่ะพูดช้าไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ย พัฒนาการช้าร่วมด้วยแต่อาจจะเป็นสัญญาณนึง
1: อาจจะมี
0: อาจจะมี
1: เช่นอันนี้เขาอาจจะอยากจะสื่อสารก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: งงก็อาจจะบอกยาวมันคืออะไรค่ะอันอื่นที่เราอาจจะต้องดูก็คือเขาจะมีความเครียดอันนี้ของจริงแล้ว
1: ค่ะ
0: มีปัญหา
1: คือถ้าโตละ
0: ใช่โตแล้วเธอไม่น่าจะหิวเธอไม่น่าจะทำเพราะแต่บางคนเนี่ยทำเพราะว่าติด
1: ใช่เหมือนเพื่อนพีทหน้าที่กัดเล็บน่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ถามบอกว่าเธอกัดเล็บทำไมอ่ะแล้วสมัยก่อนนะคะอาจารย์อาจารย์เกิดทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพีทเนี่ยเป็นรุ่นแบบว่าเลิกเรียนเราต้องทำเวร
0: ทำเวร
1: ทำความสะอาดห้องแล้วก็เพื่อนก็ถูพื้นด้วยกันแล้วเพื่อนก็กัดเล็บด้วยก็จะดีเหรอเพื่อนใช่ใช่แต
0: ่
1: เพื่อนบอกว่าเพื่อนกัดแล้วเพื่อนฟินเพื่อนสบายใจ
0: บางคนทำเพราะว่าความฟินติดขวดนมแล้วแม่แบบเอาขวดนมออกฉันดูดนิ้วก็ได้ อันนี้ทำเพราะความเคยชินจริงๆฟินแล้วมันให้ชินเนาะมันก็เลยทำไปเพราะความเคยชินแหละตอนหลังอาจจะไม่ได้ฟินมากแล้วแต่ว่าฉันเคยทำแบบนี้แล้วมันก็โอเคก็เลยทำไปอันนี้ต้องเลิกนะคะ
1: อาจารย์ทีนี้แหละปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพอถึงวัยที่คุณแม่ไม่โอเคค่ะอาจารย์เราจะเลิกจะเลิกยังไงก่อนอาจารย์อ๋อเราจะเอายังไงเอานิ้วไปใส่นวมไว้เอ้าก็ถ้าใส่นวมมันไม่มีนิ้วให้ดูดไงใช่ป่ะแล้วน้อง
0: น้องอมนวม
1: เข้าไปทั้งนวมเลยน้องก็อมนวมไต่หน้าตัวเองไม่ใช่
2: กลายเป็นว่าน้องอ้าปากว่างกว่าเดิม
0: เออใช่เพื่อเอานวมใส่เข้าไป
1: หรือไม่น้องก็แทะไม่ใช่แล้วอ่ะเออมันทำยังไงล่ะอาจารย์มันเลิกยากนะเวลาเราติดอะไรอ่ะ
0: จริงเขาก็บอกว่าให้เบี่ยงเบนความสนใจชวนไปทำอย่างอื่นหาอย่างอื่นให้ทำแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจังหวะที่เขาอมนิ้วว่ามันทำตอนไหนเช่นบางคนแบบเบื่อๆไม่มีอะไรทำ
1: อันนี้ชวนไปทำอย่างอื่นได้อ
0: ันนี้ได้ใช่ไหมคะหรือบางคนอ่ะทำตอนเครียด
1: อ๋อแล้วอย่างนี้ทำยังไงล่ะอาจารย์
0: เราอาจจะต้องคอยสังเกตดูแล้วอาจจะใช้วิธีการเอาลูกตอนนี้เริ่มรู้สึกเครียดใช่ไหมเดี๋ยวแม่ไปทำอย่างอื่นจริงๆก็คล้ายๆเป็นความสนใจแต่ว่าจะต้องเหมือนสะท้อนความรู้สึกหนูนิดนึงว่าเอ้ยตอนนี้หนูเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราลองใช้วิธีอื่นกัน
1: คนนี้ดูไม่เครียด
0: คนนี้เขาอมความ
1: สุขใช่เขาดูแบบได้อีกลูกค่ะมากกว่านี้คือกัดแทะแล้วนะ
2: อย่างในคลิปอะค่ะแต่ตอนท้ายๆเนี่ยน้องตอนน้องอมนิ้วอะค่ะแล้วก็คุณแม่พยายามจะดึงออกน้องก็ดูเหมือนมีขมวดคิ้วนิดน
1: ึ
2: ง
1: น้องไม่พอใจอันนี้ต้องเอาออกนะคะลูก
0: แต่ทีเนี้ยสมมติว่า
1: ไปเล่นโอลิมปิกหรือยังไงน่ะ
2: นี่อาหารจานเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะดึงออกปุ๊บแล้วก็แบบ
1: โอ้น้องโอ้ยน้องแบบทำไมโอ้น้องสงสัย
0: ก็ฟินอยู่อาจารย์ใช่ไหมเราก็ต้องหาทีนี้เราจะเอาออกเราก็ต้องหาอื่นให้เขาทำนะคะความสุข
1: โอ้ยอาจารย์แล้วเล็กอย่างนี้จะไปหาอะไรให้ทำ
0: ก็เล่นกุ้งกิ้งอะไรไปอาจารย์คุยกันเล่นกุ้งกิ้งคุยกับเขาอ่านนิทานของเล่นเด็กมีเยอะแยะ
1: อาจารย์แล้วเดี๋ยวก็อมของเล่นอีกแง่มีนะเคยเห็นนะเด็กอมตุ๊กตาจนหูเหอเปื่อยก็มีอาจารย์
0: ม
1: ี
0: ค่ะม
1: ีและอันนี้ก็ต้องเลิกอีก
0: ก็ต้องเลิกอีกสุดท้ายแล้วเขาต้องเลิกอมทุกอย่างอะค่ะอาจารย
1: ์อาจารย์แต่ว่ามันมีความเชื่ออยู่นะ
0: ว่า
1: เอาอะไรขมๆไปทาแล้วเด็กจะไม่อมจริงไหมอาจารย์
0: จริงๆอันนี้มันทำแล้วเหมือนเป็นการลงโทษเขา
1: โอ้
0: เขาก็ค่อยไม่ค่อยอยากให้ทำ
1: ใหญ่ใหญ่ก็ยิ่งเครียดอีก
0: แต่จริงๆอะเราก็ยังอนุโลมให้ทำได้ในกรณีที่เราทำทุกวิถีทางแล้วโหแล้วฉันก็เบี่ยงเบนเธอสุดๆแล้ว
1: ชวนเล่นก็แล้ว
0: ก็ยังทำอยู่แล้วมันก่อให้เกิดปัญหาแล้วเช่นแบบ
1: เช่นอะไร
0: ยนต์แล้วอ่ะเคยเจอคนนึงค่ะอมคือนอกจากติดเชื้อราที่เคยเจอหนักสุดคือเป็นเหมือนตาปลาคือมันด้านอ่ะอมแล้วเขาเหมือนดูด
1: คือดูดด้วยแล้วก็เอาฟันผบด้วย
0: ก็คือตรงเนี้ยก็ปูดขึ้นมาเป็นแบบแข็งๆอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็เลยต้องทาที่อาจารย์บอกก็คือบอระเพ็ดใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช่ใช่
0: แต่ว่าสุดท้ายยังไงคะไม่ได้ผล
1: เอาจริงเหรอ
0: ไม่ได้ผล
1: แล้วเราทำยังไงคะอาจารย์เราก็ต้องให้น้องทบนิ้วนะเขาจะดูดนิ้วอื่นไหมถ้าเราไม่ก็ดูดนิ้ว
0: จริงๆก็มีคนเนี่ยพยายามไปดูดนิ้วอื่นแทน
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะ
1: โอ้เห็นไหม
0: แต่เดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างเลยนะคะที่ช่วยได้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยส่วนตัวที่เคยใช้วิธีทำก็คือให้แปะพลาสเตอร์ค่ะอาจารย์เหมือนแบบ
1: พลาสเตอร์
0: ช่วยเตือนเขาเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วอะพอเขาเอาขึ้นมาเขาจะแบบอ๋อไม่โอมแล้วก็จะเป็นการเตือนที่ดูไม่รุนแรงหรือว่าอาจจะตกลงกัน
1: พลาสเตอร์ต้องมีลายตุ๊กตุ๋น
0: อาจจะให้เขาลองเลือกดู
1: คืออย่างนี้หลานพิษเนี่ยมีความเชื่อนะคะจ๊ะว่าถ้าติดพลาสเตอร์ที่เป็นลายสัตว์ มันจะมีแพสเตอร์รุ่นหนึ่งเรื่องชื่อรุ่นว่า Zoo Party จะมีสัตว์เยอะแยะเลยค่ะแล้วน้องเป็นเด็กชอบสัตว
0: ์
1: น้องบอกว่าไม่ว่าน้องจะว่าเราจะเจ็บปวดจากอะไรก็ตามมีแผลหรือไม่มีแผลการติด Zoo Party จะทำให้หายค่ะก็เลยกำลังคิดว่าเอ๊ะถ้าเราติดแล้วน้องจะแบบสมมุติว่าแบบเด็กติดแล้วอ๋อถ้าเห็นตัวนี้บนนิ้วแปลว่าดูดไม่ได
0: ้ก็น่าจะดีนะคะอาจารย์
1: เป็นการสร้าง
0: เราจะต้องถามก่อน
1: เงื่อนไขให้เขา
0: น่าสนใจ
1: เราจะไม่กินหมีแพนด้านะลูกอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ดีค่ะ
1: แล้วมันแล้วนอกจากบอลเพชรหรือว่าเตือนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆหมอพัฒนาการบอกว่าเขาก็จะเลิกไปเองค่ะอาจารย
1: ์อ๋อในที่สุดเซ็ง
0: ใช
1: ่อ๋อทำซ้ำๆเบื่อละไม
0: ่รู้ไหมว่าคนไข้หนูเคยเลิกจากอะไรรู้ป่ะคะเป็นมือเท้าปาก
1: อ๋อ
0: แล้วมันก็เจ็บมากเลยไงการเอาอะไรเข้าไปปากอีกอ่ะแต่หมอหลังหายก็คือเลิกองไปเอง
1: โอ
0: ้คือบางคนอ่ะ
1: เรียนรู้ชีวิตผ่านการเจ็บปวด
0: จริงๆคุยไปคุยมาเหมือนเลิกบุหรี่อ่ะบอกไปเถอะทำไปเถอะให้เลิกสุดท้ายวันนึงเธอก็เห็นสัจธรรมว่าอ๋
1: อ
0: ฉันก็ต้องเลิกละ
1: อ
0: ๋
1: อแบบนี้
0: มีหลายคนที่แบบอยู่ดีก็เลิกไปเอง
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนมากมันจะถ้าไอ้พวกเลิกไปเองอ่ะส่วนมากมันจะต้องแบบเจ็บป่วยอะไรสักอย่างนึงก่อน
3: อันนี้แชร์ค่ะอาจารย์เพราะว่ามีเพื่อนผู้ชายเหมือนกันที่อยากเลิกบุหรี่ค่ะแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีจนกระทั่งตัวเองเนี่ยติดโควิดแล้วก็ลองโควิดอย่างรุนแรงค่ะอาจารย์คือไอ
1: เหนื่อยมาก
3: ไอแทบจะตายค่ะอาจารย์สุดท้ายก็เหมือนแบบ
1: ลาก่อน
3: หนูก็เลยถามไปว่าอ้าวแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรจะเลิกไหมเขาบอกก็คงไม
0: ่ก็คงไม่ใช่ไหม
3: เรียนรู้จากความเจ็บปวด
1: คนเราเรียนรู้จากความเจ็บปวดและย้ำซ้ำด้วยนะคะถ้าเราเจ็บปวดซ้ำๆเราจะเลิกเอง
3: อาจารย
1: ์แล้วในเรื่องของการดูดน
0: ิ้
1: วต่างๆเนี่ยค่ะอาจารย์มันนอกจากดูดนิ้วเนี่ยแล้วดูดสิ่งของอื่นด้วยหรือว่าแบบมันพอเขาโตเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีไหมอาจารย์ที่โตมากๆแล้วยังดูดอยู่อีกถ้าเขาไม่เป็นออทิสติกนะอาจารย
0: ์มี
1: ก็ยังมีอีกเหรอ
0: มีค่ะดูดอะไรคะดูดขวดนมที่แบบเด็กไทยยากมากใช่จริงๆเราพยายามให้เด็ก
1: บางคนบอกว่าถ้าดูดแล้วฟันจะเสีย
0: ใช่ถูกต้องค่ะคืออย่างไอ้จุกปลอมที่เราแบบอนุญาตให้เขาดูดได้ก็มีทฤษฎีว่าช่วงที่ฟันขึ้นก็ควรจะเลิกเพราะมันจะทำให้ฟันที่ขึ้นมาไม่สวยจริงๆนิ้วก็ถือเป็นจุกปอมอันนึงอยู่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรายังดูดช่วงที่มีฟันอยู่ฟันเขาอาจจะไม่สวยตอนเกิด
1: อาจารย์โตที่สุดที่อาจารย์เคยเจอที่ยังดูดนิ้วอยู่แล้วเลิกไม่ได้
0: จริงๆไม่เจอโหดูดนิ้วที่โตสุดเหรอคะก็อาจจะ 4-5 ขวบอาจารย์ก็ไม่ค่อยเยอะมาก
1: เราต้องให้ยาลดความวิตกกังวลน้องไหมคะเราจะได้ไม่ดูด
0: จริงแล้วก็คุยกับเขาเลยเพราะเขาโตแบบรู้เรื่องแล้วแล้วก็คุยกับเขาว่าถ้าหนูทำได้เนี่ยจะได้รับความชื่นชม
1: ไปได้ดาว
0: ก็คือใช้การใช้สตาร์ชาร์ดหรือว่าการให้ดาวเนาะว่าแบบถ้าหนูสะสมครบ10ดาวอย่างเงี้ยก็หนูจะได้รางวัลที่หนูอยากได้จริงๆพอเขาทำได้ดีสักพักนึงอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ต้องใช้มันแล้วเขาก็จะเลือกได้สำเร็จ
1: มีเด็กที่ต้องกินยาไหมอาจารย
0: ์ด้วยการดูดนิ้วเนี่ยเหรอคะอาจารย์
1: เหมือนกับใช่เหมือนกับลดย้ำคิดย้ำทำพฤติกรรมเขาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จริงๆในเด็กเล็กเนี่ยไม่ค่อยทำ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะแต่อันนึงที่เคยเจอก็คือดูดขวดนม
1: แล้ว
0: เยอะสุดคือป.6
1: ป.6ขวดนมอยู่แล้ว
0: กินขวดนมคือจริงๆเขามาหาด้วยเรื่องอื่นเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอฟังแบบตายแล้วยังกินขวดนมอยู่เลยป.6คือเลิกตรวจ
1: แล้วฟันน้องไม่เสียไปแล้วเหรอคะจาง
0: ก็มีฟันผุอยู่บ้างแต่ว่าแบบคุณยายก็คือตามใจมาระดับนึงพูดอยู่เป็นปีค่ะอาจารย์กว่าจะเลิกได้
1: อ๋อแต่เขาก็เลิกเอง
0: เขาก็เลิกเองค่อยๆเลิกเองแต่เขาก็โตมากเกินไปแล้วจริงๆเขาก็ขวดนมเนี่ย
1: ฟันเขาก็น่าจะเส
0: ียคือถ้า1ขวบแล้วนะคะพยายามเลิกเลยยิ่งปล่อยไว้ยิ่งโตยิ่งมีเหตุผลเด็กบางคนเนี่ยสามารถหาขวดนมได้เธอรู้ว่ามีขวดนมเก็บอยู
1: ่นี่
0: ใช่เขาก็รู้ว่าเอาขวดนมอยู่ตรงนี้ฉันเอานมเทใส่กล่องดูดเองได้
1: เลย
0: ใช่
1: พอโตขึ้นมาแล้วทำเองเลย
0: เคยมีคุณหมอซึ่งไม่รู้ว่าน้องเขาจะดูรายการอยู่หรือเปล่าเขาเล่าให้ฟังว่าผมจำได้เลยอาจารย์ว่าตอนผมอยู่อนุบาล1
1: เพื่อนตัวเขาเอง
0: ใช่ตัวเขาเองเพื่อนเกือบทั้งห้องอ่ะเลิกหมดแล้วขวดนม
1: ค่ะ
0: มันก็รู้สึกว่าอ้าวเพื่อนก็เลิกแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังเลิกไม่ได้
1: เราก็ยังชอบอย
0: ู่ใช่สิ่งที่เขาทำคือต้องไปแอบอยู่มุมห้องแล้วก็ดูดขวดนมเอาไปโรงเรียนใช่หลังจากนั้นมาเขาก็เลยเริ่มมีแรงฮึดว่าแบบ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้ว
1: จะดูดคนเดียวในห้องไม่ได้
0: เขาก็เลยเลิก
3: อาจารย์ตัวหนูเองก็เลิกตอนป.1ค่ะอาจารย์ คือจำได้เลยว่ากลับมาจากโรงเรียนนะคะคือไม่ได้เอาขวดนมไปโรงเรียนนะคะแต่กลับมาจากโรงเรียนรู้สึกว่าอยากกินแบบอยากกินขวดนมมากจนถึงขั้นที่หนูไปในครัวแล้วก็แกะนม
0: เห็นไหมเด็กคนนั้นคือคนนี้แหละ
1: จู่จริงๆแล้วนั่นเป็นน้องปิ่นในอีกคนนึง
0: ใช่
1: แล้วน้องปิ่นเลิกแล้วน้องปิ่นเลิกได้ยังไงคะ
3: คือตอนนั้นนะคะเริ่มจากการที่แม่เอาไปแอบ
1: เอาไปซ่อน
3: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนพ่อ
1: สรุปว่าไม่มีใครฉลาดทันผู้ปกครองหรอกค่ะ
3: แล้วก็เหมือนพอไปโรงเรียนนะคะแล้วก็เริ่มแบบมีเพื่อนทำกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยค่ะแล้วก็แบบมีโดดยางเล่นหมากเนี่ยมันไม่ว่างให้ไปคิดถึงคนนี้
1: แบบนี้
0: นี่เป็นเรื่องที่จำได้เลยนะ
1: โอ้
0: นี่คือ 6-7 ขวบตอนนี้ยังจำได้แสดงว่ามันแบบฝังใจ
3: ตอนน
0: ั้
3: นหนูจำได้เลยว่าหนูพยายามที่จะดูดนมจากหลอดค
0: ่
3: ะแต่ฟีลลิ่งและความรู้สึกมันเหมือนมันไม่เหมือนกันเลยค่ะรู้สึกว่าม
1: ันไม่เหมือนแต่มันเป็นนมเหมือนกันนะคะ
3: ย
1: ัง
3: ไม่อยากจะดูดจากจุกขวดนมค่ะอาจารย
1: ์แสดงว่ามันเป็นจุกที่ทำให้จุกขวดนมที่ทำให้หนูรู้สึกสบายใจ
0: ว่าการดูด
1: ไม่ใช่นม
0: การดูดที่มันแบบ
3: ใช่แล้วอาจารย์รู้สึกฟีลมันรู้สึกว่ามันเป็นนิ่มๆอ่ะมันดูแล้วมันเหมือนได้อรรถรสกว่าการใช้หลอดแข็งๆอย่างเงี้ยค่ะจ
0: ้
3: า
0: แต่ว่าเลิกได้ในที่สุด
1: ค่ะ
0: มันต้องเลิกได้
1: เขาบอกว่าเก่งมากมันต้องมีความยับยั้งชั่งใจสูงมากเนาะการที่เราจะแบบว่าหยุดดูดขวดนมหรือของที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากพฤติกรรมการดูดนี่นะอาจารย์ก็จะมีพฤติกรรมการติดอย่างอื่นติดผ้าเน่าติดน้องเน่า
0: ติดน้องเน่า
1: น้องเน่าต่างๆอาจารย์อันนี้อยู่ในหมวดพฤติกรรมเดียวกันไหมอาจารย
0: ์จริงๆ
1: กับการดูด
0: ต้องบอกอาจารย์ว่ามันก็เป็นภาวะปกติอีกแล้วค่ะ
1: เอาจริงเหรอคะการที่เราติดน้องเน่านี่เป็นเห็นไหมคุณแม่คะตุ๊กตาของลูกที่บ้านที่มาตั้งแต่สมัยป.1 อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
0: จริงๆช่วงนึงที่เขาดูดแบบดูดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเข้านอนด้วยตัวเองก่อนตัวเองหลับอย่างเงี้ยเขาก็จะทำอยู่ประมาณ 6-7 เดือนช่วง 8-9 เดือนแล้วก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองเปลี่ยนของค่ะเอาของอันเนี้ยมาทำให้ฉันหลับแทนโดยการที่ไม่ติดผ้าเน่าตอนที่ไม่ติดนิ้ว
1: เรามาติดผ้าเน่าแทน
0: ติดผ้าเน่าแทนแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือผ้าเน่านั้นต้องไม่อยู่ในปากจับเอาก็ได้ค่ะอาจารย
1: ์บางคนเอามาใส่ปากอีก
0: ใส่ปากอีกอันนี้ไม่แก้ปัญหามันก็เหมือนดูดนิ้วแต่ถ้าเขาเอามาจับไว้เขาแค่มากอดไว้ได้หนูจะมีน้องไปถึงอายุเท่าไหร่ก็ได้
1: เพราะว่าจริงๆอ่ะจำได้ว่าและทุกคนเริ่มลำลึกความหลัง จำได้ว่าตอนมัธยม
0: ค่ะ
1: ไปเข้าค่ายยุวกาชาติเนี่ยอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนต้องเอาผ้าห่มเน่าไปด้วย1ผืน อยู่ในกระเป๋าของนางก็แบบเธอเอามาทำไมเพื่อนบอกว่าก็ต้องเอามาไว้ห่มนอนก็แบบเอาแต่ว่าที่ค่ายเขามีผ้าห่มไหมเธอนะก็ยังไม่เข้าใจ
0: อาจารย์ไม่ติดอะไรเลยหรอคะ
1: อะไรนะคะ
0: ไม่ติดอาจารย์ไม่ติดอะไรเลยไม่มี
1: มีติดตุ๊กตาเป็นโรคนอนแล้วต้องมีตุ๊กต
0: า
1: แต่ว่าไม่ได้สเปซิฟิกนะว่าจะต้องเป็นคนนี้เท่านั้น
0: คนไหนก็ได้
1: แต่ขอให้เป็นตุ๊กตาจะต้องมีไว้ก่อนหนึ่งตัวแต่ว่าเพื่อนนี่คือเอาผ้า
0: ต้องเป็นอันนี้เท่านั้น
1: แล้วยังไงอ่ะแล้วถ้าผ้าไปซักแล้วทำยังไงเพื่อนบอกว่าถ้าไม่แห้งก็คือมันจะต้องแห้ง
3: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ใช่ไหม
3: เป็นตัวแทนของคนติดผ้าเน่าเหมือนกันไม่ได
1: ้บอกว่าเราเกิดแม่เธอเอาไปซักหน้าฝนน่ะเขาบอกไม่ได้มันต้องแห้งไม่งั้นฉันนอนไม่ได้เอากระเป๋าเลยเหรอคะอันนั้นผ้าเน่านะคะไม่ใช่ผม
0: แต่คนนี้คือเก่งมากนอกจากหานมกินเองได้ยังเป่าผ้าเน่าได้ด้วย
3: อ
0: า
3: จารย์บอกเลยว่าหัวข้อนี้ค่อนข้างรีเลทกับหนูมากเพราะว่าตอนเด็ก
1: คือจริงๆอ่ะโคโปรก็อยากรู้แหละว่าตัวเองผิดปกติไหมไงก็เลยมาบังคับให้เราคุยกันหัว
0: จริงๆก็มีผ้าเน่าเหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋อจริงเหรอคะ
0: แต่ว่า
1: ผ้าเน่านี่อายุเท่าไหร่ก็ไม่ผิด
0: ไม่แต่แม่แอบดูอยู่แหละแม่แบบเออไม่พ
1: อแม่บอกว่าอ้าวน้ำฝนแม่ว่าแม่ทิ้งไปแล้วนะ
0: อาจารย์แม่ซักจนขาดเป็นริ้วเลย
1: แล้วอาจารย์น้ำฝนทำไงคะ
0: แม่พยายามหาอันใหม่มาแทนแต่มันไม่นิ่มเหมือนเดิม
3: ไม่เหม
0: ือ
3: นเด
0: ิ
3: ม
0: แต่หนูไม่กินนะอาจารย์หนูเอามาจับถูๆแล้วมันก็นิ่มๆก็ฟินๆนอนไป
1: ซึ่งอันนี้ไม่ต้องแก้
0: ใช่ถือว่าไม่ต้องแก้เพราะมันไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอะไร
1: ยกเว้นเราไม่ยอมซักมัน
3: ใช่ใช่ใช่แม่แอบเอาไปทิ้งหนึ่งครั้งค่ะตอนประถมเหมือนกัน
0: บ้านแตก
1: แล้วหนูปีนทำไงคะไปคุยมาจากขยะ
3: หนูคุยค่ะอาจารย์
1: จริงสินี่เมื่อกี้ล้อเล่นนะเธอไปคุยมาจริงๆหรอ
3: จริงๆอาจารย์แล้วก็เอามาซักด้วยตัวเองมานั่ง
1: งอน
0: โอ้ร้องไห้ไปแล้ว
1: ก็ได้
0: ซักไปน้ำตาไหล
3: หนูงอนแม่ไปหลักเดือน
1: เป็นเดือนเลยเหรอคะ
3: เพราะว่าตอนนั้นคุณแม่เขาอาจจะมีความคิดว่าโตแล้วทำไมไม่เลิกสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆหนูไม่ได้ติดมากินมาอมอะไรแต่แค่รู้สึกดีที่แบบได้จับ ได้แบบมากอดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายหลังจากนั้นแม่ก
0: ็
3: ไม่ยุ่งกับผ้า
0: โอ้แต่จริงๆคิดว่าแบบเนี้ยไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบโอ้ยเลิกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
1: คือบางทีมันก็อาจจะขายหน้าผู้ปกครองอาจารย์ค่ะในฐานะตั
0: วแทน
1: ผ
0: ู้
1: ฝ
0: ั่
1: งผู้ใหญ
0: ่ผู้ใหญ
1: ่หมู่บ้านฝั่งผู้ใหญ่เนี่ยก็แบบไอ้ลูกเราก็เลี้ยงมาดีเนาะจะเอาผ้าขาดไปอย่างงี้มันก็อะไรอยู่นะคะมันดูเหมือนที่บ้านเลี้ยงดูมาไม่ดีอะอะไรอย่างนี้ขัดความอบอุ่นหรือเปล่า
0: อันนั้นมาฝั่งเด็กมั้งอันนั้นให้ซื้อ2ชุดถึง3ชุดขึ้นไป
1: ถ้าชอบ
0: ผืนละเวียนได้
1: ให้ผู้ปกครองรีบวิ่งไปซื้อมาเพิ่มก็จริงนะอาจารย
0: ์แต่ว่าจะต้อง
1: ดีนะ
0: อาจารย์ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่เด็ก
1: โอ้
0: เพราะมันอาจจะไม่ผลิตแล้วเมื่อเราโตขึ้น
1: เด
0: ี๋
1: ยวรุ่นนั้นไม่ผลิตเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าตอนนี้ลูกเริ่มมีพฤติกรรมนี้ให้รีบวิ่งกลับไปซื้อผ้ามาเลย
0: แต่ว่ามันเป็นหลายไอเทม
1: แต่ว่าอันนี้เราใช้ในคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันนะคนอัลไซเมอร์นี่เขาจะไม่ชอบใส่เสื้
0: อ
1: เขาชอบใส่เสื้อชุดเดิมแล้วก็บอกว่าอ๋อให้ไปทำเสื้อแบบนี
0: ้แบบหลายๆตัว
1: สีนี้แพทเทิร์นนี้คือซื้อผ้ามาทั้งม้วนเลยแล้วตัด10ตัวเลยค่ะแล้ววันนั้นก็เอาเสื้อตัวเก่าไปซักเห็นไหมมันก็แก้คล้ายๆกัน
0: แม้มันใช้วิธีเดียวกันเน
1: ี่
0: ย
1: จะขานอกจากเรื่องของการดูดการดมการผ้าเน่าเอาทุกอย่างเข้าตัวจะขามีเคสจาก
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมทางบ้านค่ะบอกว่าอันนี้เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นการผลักของจิตใจกว้างของค่
0: ะ
1: ก็ไม่ได้บอกมาด้วยว่าน้องอายุเท่าไหร่แต่บอกว่าน้องชอบคว้างของน้องคว้างไม่หยุดค่ะอาจารย์คว้างไปเรื่อยคว้างจนกระทั่งคุณแม่บอกว่าตกลงจะหยุดไหมคุณแม่เริ่มอารมณ์ขึ้นเริ่มขึ้นบ้างค่ะอาจารย์กรณีนี้คำถามคือทำไมต้องคว้างด้วยคะ
0: จริงๆมันมีขว้างแบบปกติแหละอ่ะเรามีขว้างปกติแล้วนะ
1: จ้าเรามีขว้างปกติด้วยนะคะอาจารย์การขว้างของเป็นพฤติกรรมปกติในวัยไหนคะอาจารย์เดี๋ยวจะได้ไปจดไว้ก่อน
0: ช่วงอายุสัก8 9เดือน
1: 8 9
0: ช่วงที่เริ่มเล่นจะเอเป็น
3: อ่ะ
0: เริ่มรู้ว่าการขว้างของลงไปแล้วของไม่หายไปก็จะลองทดสอบดู
1: เหม
0: ือ
1: นเป็นการทดลอง
0: อ่ะอ้าวขว้างแล้วยังอยู่จริงๆด้วยอาจารย์ลองไปคว้างดูเด็กประมาณสัก 4-5 เดือน
1: ค่ะ
0: เราคว้างของไปปุ๊บอันก็ไม่ตามใช่ป่ะ
1: โอ้ใช่เคยคว้างลูกบอลใส่หลานเหมือนกันว่าหลานจะรับแล้วอ้าวก็เห็นตอนนั้นเริ่มนั่งได้แล้วไงก็คิดว่าเดี๋ยวจะรับเพราะแบบปุกเข้าจมูกเลยค่ะตกใจมากเลยกลัวหลานจมูกบี
0: ้แต่ว่าช่วง 8-9 เดือนเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยของไม่หายก็จะเป็นช่วงที่เขาลองทดสอบสมมติฐานดูเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กคว้างดูว่า
1: อาจารย์แต่นี้เป็นทุกคนไหมเป็นตามวัยทุกคน
0: ใช่เขาก็เลยเล่นตาเอเป็นเพราะเขารู้ว่าการที่เราเอาอะไรมาปิดเอ้ยของไม่หายเดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวมันจะมี
1: อาจารย์แล้วจะเป็นอยู่นานไหมคะ
0: เป็นอยู่พักหนึ่งแต่ว่า
1: เป็นหลักเดือนหรือเป็นหลักปี
0: แต่ว่าที่เขาชอบคว้างอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ดูเป็นเรื้อรัง
0: อันน
1: ี้
0: เจอบ่อยคือคว้างข้าวคิดว่าแม่น่าจะมีน้ำหัวตอนที่คว้างสิ่งของที่ต้องกินนี่แหละอาจารย์
1: เพราะว่ามันจะเละ
0: ใช่แต่ถ้าเราไม่ฝึกโอ้โหเราจะคิดได้ว่าวันหนึ่งลูกหนึ่งขวบแล้วปูโต๊ะลูกกินข้าวได้อย่างงี้มันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเด็กก็ต้องฝึกเนาะมันเป็นทักษะหนึ่งที่เขาต้องฝึกเพราะฉะนั้นช่วง 8-9 เดือนหมอเด็กก็จะเริ่มบอกว่าเฮ้ยให้มีอาหารที่จับกินได้ปล่อยเธอโยนไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะเธอก็จะต้องมีพัฒนาการตามวัย
1: แล้วถ้าเธอโยนแล้วเธอไปหยิบขึ้นมาอีกล่ะอาจารย
0: ์เราแนะนำให้นั่งเก้าอี
1: ้
0: ที่ล็อกไปเลย
1: อ๋อคือถ้าโยนก็อยู่ขึ้นนี่แหละ
0: ใช่ เขาจะชอบโยนลงพื้นค่ะฉันบอกแม่ว่าปล่อยโยนไปแนะนำให้เอาอะไรมากางหนังสือพิมพ์ใดๆ
1: จังเลย
0: อย่าไปโยนนอกบ้านสิจ๊ะ
1: โอ้บางคนก็อยากพาไปกินนอกบ้าน
0: แต่ถ้าเราฝึกลูกจนถึงจุดหนึ่งแล้วยังจะเลิกโยนลงพื้น
1: แต่เคยเห็นเหมือนกันนะตามร้านอาหารที่มีเก้าอี้เด็กอ่ะแล้วก็เป็นเก้าอี้สูงๆของเด็กใช่ไหมคะแล้วก็แบบตรงนี้ก็จะแบบเละไปหมดเลยเนี่ยก็สงสารคนเก็บ
0: อี
1: ก
0: อันนี้จริงๆแนะนำทริคส่วนตัวเพื่อนอันนี้ได้มาจากเพื่อนที่ไม่ได้เป็นหมอด้วยนะเพื่อนที่เป็นแม่มาก่อนเราเขาบอกให้เอาถุงขยะแบบ
1: ห้อยหูเด็กไว้ไม่ใช่อันนั้นเมาอันนั้นเวลาเมาแล้วอ้วกให้เอาถุงขยะห้อยหูเพื่อนไว้เอาจริงๆอาจารย์เพื่อนเมาแล้วอ้วกจะได้ลงถุงอ่ะไม่ใช่ใช่ไหม
0: เด็กก็ใส่ผ้ากัน
1: เปื้อนเอาใหม่เอาแล้วตัวรองเท้า
0: ให้ห้อยไว้ไหนกันอาจารย์เขาให้ตัดถุงขยะแล้วเป็นขยายเป็นใหญ่
1: ๆ
0: แล้วก็เอาปูพื้นไปเลย
1: แล้วถึงเวลาก็ให้เจ้าหน้าที่รวบเลย
0: ช่วยทำให้เขาไม่ต้องเก็บ
1: อันนี้ก็เป็นทริค
0: ที่ดีอันนี้ช่วยทำพร้อมอาจารย์เคยเห็นไอ้นี่แม้ผ้ากันเปื้อนเด็กที่เป็นจานอวกาศเนี่ยอาจารย์ไม่เคยเห็น
1: นี่เคยเห็นแต่ที่มันเป็นกระเป๋าอยู่ข้างหน้าม
0: ันมีรุ่นที่แบบใส่
1: รุ่นยานอวกาศด้วย
0: แล้วกางอย่างนี
1: ้อ่ะตายละ
0: โยนไม่ข้าม
1: จะต้องไปผลิตหลานใหม่
0: โยนไม่ข้าม
1: จะได้อัปเดตอาวุธ โยนไม่ข้ามโยนไงก็อยู่ตรงนี้เข้าตัว
0: มันเป็นจานดาวเทียมเลยอาจารย์เป็นอย่างนี้เลย
1: อย่างนี้ก็โยนแล้วเข้าตัวน้องก็จะไม่โยน
0: มันก็จะอยู่แถวๆนี้ก็อาจารย์แต่อันนี้อาจจะร้อนคิดว่าไม่ค่อยเวิร
1: ์
0: ก
1: อ๋อมันอาจจะเนาะเกะกะด้วยจะกินคงกินข้าว
0: แต่ถ้าโตมากแล้วยังโยนอยู่อันนี้
1: ทำยังไงหลายกรรมแล้วเนี่ยคือเราบอกว่าอันนี้บางอันปกติเนา
0: ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่ของน้องบอกอาจารย์นี่มันไม่ปกติดิฉันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์เรา
0: จะต้องไงอาจารย์ต้องสถานการณ์ว่าโยนตอนอะไรเครียดหรือเปล่า
1: บางคุณแม่ต้องจดไว้แล้วมาเจอคุณหมอเด็ก
0: หรือว่าโกรธมากโกรธแล้วโยนเนี่ยอาจจะต้องคุยกันว่า
1: ตีสิคะอาจารย์โยน
0: ของ
1: ก็ไม่ใช่
0: เดี๋ยวต้องเจออาจารย์จิราพรแล้วอย่างงี
1: ้หมดยุคแล้วนะคะขอโทษค
0: ่
1: ะเราเป็นยุคโบราณ
0: เราต้องไม่ตี
2: อาจารย์เราต้องคุยกันสมมติว่าน้องเริ่มโตแล้วน้องเริ่มคว้างของตอนโมโหอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีถ้าเราตีเขาไม่ได้ถ้าเราดุเขาเราดุเขาได้ไหมคะ
0: จริงดุแบบไม่ได้เกี้ยวกราดก็จะต้องบอกว่าตอนนี้อาจารย์โอสอนมาบอกว่าให้แยกตัวโกรธออกมา
1: ให้แยกตัวโกรธออก
0: ให้บอกว่าเนี้ยมันไม่ได้เป็นหนูมันมีตัวโกรธอยู่ในตัวหนูตอนนี
1: ้อ๋
0: อตัวโกรธมันกำลังโกรธมากอยู่ใช่ไหมเออก็คือแบบต้องให้ตัวโกรธมันหยุดก่อนเขาก็จะให้สอนวิธีการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยให้ตัวกดออกไป
1: แสดงว่าวิธีโบราณเราไม่มัน
0: ไม่ตีเนาะ
1: สมัยก่อนนี่ก็แบบฟาดผัวโยนก็ผัวอย่างงี้ไม่ใช่นะคะ
0: แต่ว่าก็พยายาม
1: ไม่
0: ให้ตีแล้วก
1: ็แยกตัวกรดออกจากน้อง
0: ก็พยายามบอกเขาตั้งให้เตือนสติว่าตอนนี้เริ่มตัวกดเริ่มมาแล้วนะเออลองหยุดโยนก่อนดีไหมแล้วก็ลองนับอะไรดูแล้วก็ช่วงที่เขาอารมณ์ดีแล้วอาจจะสอนเขาว่าช่วงที่ตัวโกรธมาทำยังไงดีให้แบบนับหายใจนับเลขหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ตัวโกรธมาแล้วทำยังไงดีตัวโกรธมาก็สู้สิคะทำไมใช่อีกละไม่ใช่อีกละนี่อย่าฟังหมอผู้ใหญ่นะเออเราไม่ได้อ่ะเราเดวิลมากเลยอ่ะเพราะเราไม่ใช่หมอเด็ก
0: งานได้ไหมอาจารย์แม่แบบเดี๋ยว
1: อะไรอย่างนี้ได้มั
0: ้ยไม่ควร
1: อีก
0: เพราะเดี๋ยวไปงานเพื่อนที่โรงเรียน
1: เกิดเป็นผู้ปกครองนี่ต้องมีสตินะ
0: ผู้ปกครองสมัยนี้ด้วยสมัยก่อนก็โดนตี
1: ผู้ปกครองต้องมีสติมากนะจะมาแบบเผลอยกไม้ยกมือตีอย่างนี้ไม่ได้เลยนะ
0: เพราะไม่งั้นเด็กก็จะเรียน
1: เดี๋ยวเพื่อนก้าวแล้วไปก้าวแล้ว
0: ใช่เพื่อนก็จะทำตามบางคนเคยบอกนะว่าลูกอยู่บ้านไม่เคยไปอะไรเลยพอกลับไปโรงเรียนแป๊บนึงกลับมาโอ้โหมาเต็มเลยเขาก็ไปเรียนแบบมา
1: เป็นพฤติกรรมก้าวร้าว
0: ใช่ที่เขาก็แบบไปเรียนแบบมาเพราะเขาบอกว่ายืนยันมาที่บ้านไม่มีใครทำไม่เคยดุไม่เคยแบบขึ้นเสียงลูกไม่เคยง้างเลยอย่างเงี้ยแต่พอแบบไปโรงเร
1: ีย
0: น
1: ก็แต่ว่าจริงนะหลานพีทเองก็เคยกลับมาแต่ว่าลูกหลานไม่ได้ก้าวร้าวหลานมีรอยข่วนกับตกใจกันทั้งบ้านไปเจอเพื่อนที่อาจจะก้าวร้าว
0: เพราะฉะนั้นการที่เด็กตีเราเด็กขึ้นเสียงเด็กพูดจาไม่ดีอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นเรานี่แหละที่ทำที่เขาบอกว่าเด็ก
1: โกรธออกไปจากตัวเราด้วย
0: ใช่ตัวกดเราก็เยอะอยู
1: ่ตัวกดเราก็เยอะอยู่เห็นไหมบอกนะเป็นผู้ปกครองนี่ต้องมีสติมากจะขาคำถามต่อไปค่ะยังเป็นเรื่องของพฤติกรรมอยู่ค่ะอาจารย์ลูกชายนอนกัดจนเกิดแผลที่ลิ้นจุดเดิมซ้ำๆบ่อยมากน้องกัดจนเจ็บลิ้นแล้วก็ทำให้น้องไม่กินข้าวเพราะน้องเจ็บลิ้นด้วยค่ะอาจารย
0: ์
1: โอ้ยตายแล้วอาจารย์ขาอย่างนี้ไปต่อยังไงคะอาจารย์
0: จริงกัดฟันนี้เรื่องใหญ่มากแล้วก็โรคแตกมากกว่าอมนิ้วอีกอาจารย์
1: จริงเหรออาจารย
0: ์ไม่
1: เจอเยอะกว่าหรอ
0: จริงๆเจอไม่เยอะกว่าแต่ว่าทำยังไงเขาหายกัดฟันผู้ใหญ่บางคนทุกวันนี้ก็ยังนอนกัดฟันอยู่เลย
1: อ๋อพี่นอนกัดฟันนี่กลางคืนต้องใส่ไนท์สปริ้นนะต้องใส่ไว้
0: ไม่งั้นฟันมันจะกร่อนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะคือกัดจนกระทั่งสปริ้น
0: แตก
1: อย่าไปบอกใครนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เครียดแต่จริงๆแล้วโอ้ไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ว่าตัวเองกัดฟัน
0: ไม่รู้ว่าทำไมถึงกัดฟัน
1: แต่ว่า
0: ก็เลยแก้ไม่ได้
1: ใช่คือที่รู้เพราะว่าวันหนึ่งฟันสึกแล้วคุณหมอฟันก็บอกเอ๊ะอาจารย์คะสงสัยอาจารย์จะกัดฟันก็เลยกลับไปถามคุณแม่ว่านอนคุณแม่แม่ก็บอกอ๋อกัดค่ะก็แบบเอาไม่ทันละต้องไปใส่สปริ้นแล้วก็ล่าสุดทำลายสถิติคือกัดสปริ้นแตกหมอฟันตกใจหมอฟันบอกว่ากัดยังไงก่อนให้สปริ้นแตกค่ะ
0: จริงๆตอนนี้เราก็เหมือนจะแก้ไม่ได้นะว่าทำยังไงให้เขาหายกัดฟันแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือเนี้ยใส่สปริ้นใช่ไหมคะที่หมอฟันให้ทำ
1: น้องเล็กๆก็ต้องใส่สปริ้นได้
0: ถ้ากัดหนักมากก็แนะนำให้ไปหาหมอฟัน
1: กัดจนเป็นลิ้นเลยนะจัดจนลิ้นเป็นแผลอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ยากจริงค่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวเราหมอพัฒนาการมาฝัก
1: ฟันเขาผิดฟันเขาผิดปกติ
0: ไม่รู้เลยอาจารย์ยากจังเลยค่ะปกติเวลาเจอก็จะ ก็จะส่งไปหาหมอฟันเนาะเพราะว่าเราต้องไปดูก่อนว่ากัดจนฟันมีปัญหาหรือเปล่าส่วนแผลถ้าสมมติว่ามันเป็นรอยที่แบบหูศพฟัน
1: แล้ว
0: ตรงน
1: ี้พอดีอย่างเงี้ยฟันเน
0: า
1: ะ
0: ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้บางทีการไปจัดฟัน
0: ก็จะช่วยได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ทับ
0: ช่าง
1: ได้จะค่ะมีพฤติกรรมถัดไปค่ะคุณแม่โบฝากถามมาบอกว่าลูกชายอายุ1ขวบ7เดือนค่ะจ้ะน้องกระพริบตาทีๆบ่อยๆกับพยักหน้าด้วยนะคะเป็นบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยแม่โบไม่มีเวลาให้น้องเลยค่ะน้องก็เลยจะได้ดูจอมือถือบ่อยมากแต่ว่ามีพฤติกรรมที่ใหม่ขึ้นมาก็คือกระพริบตาบ่อยๆแล้วพยักหน้าด้วยน้องเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นหรือเปล่าเอาไม่ใช่เอาอีกแล้วอ่ะอีกแล้ววันนี้เรามูเกินไปละเรามูหลังฮาโลวีนเกินไปเราต้องเปลี่ยน
4: ถ้าสมมติว่าเราตัดเรื่องไสยศาสตร์ออก
0: ไปตัดไสยศาสตร์ออกไปเรามีวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทันที
1: ใช่ใช่น้องกระพริบตาบ่อยๆกับพยักหน้าด้วยเป็นอะไรไหม
0: คุณแม่แบบ
1: เป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือเปล่าเอาอีกแล้วหมอผู้ใหญ่เริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือน้องจะชักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เรามองโลก
0: ในแง่ร้ายหรือเปล่านะอาจารย์ว่าลูกจะชักหรือเปล่า
1: ก็คือบางทีไงผู้สูงอายุอ่
0: ะ
1: ที่เขาแบบมีโรคทางสมองมานานๆสมองเขาเหี่ยวเนี้ยบางทีเขาชักนะแล้วชักของเขาก็คือแบบอย่างเงี้ยแบบหน้ากระตุกอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ตกใจแล้วก็ตกลงเขาจะเป็นโรคอะไรไหมอะไรเงี้ยก็ต้องถ่ายเอาวิดีโอคลิปไปให้หมอโรคสมองช่วยดูว่าบอกหมอน้องหมอดูเสร็จน้องก็บอกโทรมาอาจารย์คะถ้าคุณไข้ชักก็แบบตายแล้วคนไข้83ชักอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะแต่น้องก็พยักหน้าแบบก็คล้ายๆคนไข้เราเหมือนกัน
0: จริงๆกับพริบตาบ่อยๆเนี่ยมันเป็นได้หลายอย่างเนาะแล้วก็ที่อาจารย์พิษบอกชักก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเออแต่ว่าต้องดูว่ามันเป็นแบบ
1: แต่ไม่เกี่ยวกับ
0: ขนตาใช่
1: ไหมไม่ใช่อ่ะขนตาไม่น่างอกตอนวัยนี
0: ้มันมีขนตาแทงตาได้อยู่นะอาจารย
1: ์
0: แต่ว่ามันจะน้ำตาไหลด้วยเนาะมันจะไม่ได้แค่กระพริบตาบ่อยๆอย่างเดียว
1: แต่นี่พยักหน้าด้วยอาจารย์
0: แต่จริงชักน่าสนใจมากนะคะแต่น่าจะบอกว่าเอ้ยหรือเป็นติ๊ก
1: ใช่
0: ที่เป็นแบบ
1: ตอนแรกคิดว่าเป็นติ๊กหรือเปล่าเหมือนกัน
0: ติ๊กก็คือการ
1: แต่เดี๋ยวน้องปิ่นเริ่มงง
0: แล้วทำตาโต
1: ไม่ใช่ติ๊กถูกน้องไม่ใช่อย่างนั้น
0: ติ๊กเป็นพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโดยที่เราไม่ได้เป็นการตั้งใจทำทำได้ไม่รู้ตัวหรอกเราก็ไม่สามารถควบคุมให้มันหยุดได้แต่ว่าจริงๆที่เจอบ่อยคือกระพริบตาเนาะจันคือคนที่เนี้ยเนี้ยเคยเห็นปะ
4: มันส่งผลเสียอะไรไหมคะจันหรือว่าจริงๆมันแค่แบบเสียบุคลิกเฉยๆ
0: จริงๆเสียบุคลิกถ้ามันไม่ได้เยอะมากเราก็แนะนำให้ในเด็กอีกนะอาจารย์ปล่อยไป
1: ไม่แล้วก็พริบตาอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติ
0: แต่ว่าเขาขวบ7เดือนเองอ่ะแอบเล็กไปนิดนึงที่จะบอกว่าเขาเป็น
1: ติ๊กตากี่ขวบคะ
0: ส่วนมากติ๊กมันสัมพันธ์กับความเครียดเหมือนคล้ายๆกับการ
1: แบบไปโรงเร
0: ีย
1: น
0: ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่ส่วนมากก็จะชอบคิดว่าเฮ้ยลูกดูหน้าจอบ่อยหรือเปล่าช่วงนี
1: ้
0: หมอตานี่โดนอันดับที่1เลยพาไปตรวจตาก่อนเวลากระพริบตาแล้วหมอตาก็จะไม่มีอะไรจ้าไม่ใช
4: ่
0: ก็เริ่มมาหาหมอ
1: แล้วอย่างนี้มันจะใช่เหมือนแบบเด็กเพออย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าน้องอยู่หน้าจออย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าน้องแบบเหมือนกับติดมือถือหรือว่าแบบอะไรมีพฤติกรรมเหมือนกับคุยในจินตนาการของเขา
0: คุย
1: แ
0: ม่
1: แบบว
0: ่า
1: แบบนึกออกไหมแบบเด็กเล่นเกมแล้วก็พยักหน้าอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นตอนดูจอก็อาจจะสมเหตุสมผลใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าถ้าช่วงที่ไม่ดูจอแล้วก็ยังทำอยู่อันเนี้ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวพอดีติดอยู่ที่เขาพยักหน้าด้วยก็เลยรู้สึกว่ามาตรวจเถอะ
1: พยักหน้าใช่สรุปว่าคุณแม่โบพาน้องมา
0: ตรวจดีกว่า
1: แวะเวียนให้คุณหมอเด็กช่วยดูหรือว่าถ้าเผื่อแบบสมมติน้องมาเนาะแล้วแบบไม่มีพฤติกรรมก็คุณแม่อาจจะแอบถ่
0: าย เดี๋ยวนี้มือถือทุกคนถ่ายคลิปได้หมด
1: แล้วก็เอามาให้ดูได้จะได้รู้ว่าตกลงมันอะไรยังไงเป็นความผิดปกติไหมต้องรักษาหรือเปล่ารักษายังไงนะคะ
4: ค่ะ
1: ค่ะ
4: ก่อนข้อคำถามต่อไปค่ะมี
1: นี่น้องปิ่นเรากำลังจะไปกัดเล็บนะ
4: ขอบคุณสันติธรค่ะเขาบอกกันมาว่าเจ้ากันไปทั่วโลกแล้วล่ะค่ะอาจารย์ฮิตเรื่อง
0: อาจารย์นอนกัดฟัน
1: อ๋อว่าจะใช่ว่านอนกัดฟันนะเนี่ยแบบว่านะจุดนี้คือไม่ได้อ่ะ
4: ท
1: ่
4: านผู้ชมแอบแซวมานิดนึงเพราะอาจารย์บอกว่าแบบอย่าไปบอกใครนะคะ
1: ใช่ใช่นะจุดนี้ก็คนไลน์ดูไลฟ์กี่คนกันน้องปิ่น
4: ประมาณ60-70คน
1: ค่ะจ่ายจาก70คนนี้จะกลายเป็น700ในเวลาไม่นานค่ะโอ้คือจริงๆอ่ะแอบคือไม่ได้รู้สึกนะว่าตัวเองเครียดนะพอรู้ว่าตัวเองแบบนอนกัดฟันถึงกับช็อกไปแป๊บนึงพอกัดจนแตกเนี่ยรู้สึกไขหน้ามากตอนที่ถือสปรินไปหาหมอฟันแล้วก็อาจารย์ค่ะ2ซีกเลยค่ะ
0: แล้ว2เลย
1: แบบมันหักอย่างนี้เลยค่ะมันหัก ครึ่งอย่างนี้เลยค่ะ
0: อาจารย์ด้วยเอาหมายถึงว่าสปินแตกงี้
1: ใช่ค่ะสปินหักอย่างนี้ค่ะ
0: ตอนแรกหนู
1: ไม่ใช่แค่มี
0: พอเป็นรูหรือ
1: แค่สึกไม่ใช่ค่ะมันหักครึ่งอย่างนี้ค่ะไปถึงอ๋อคุณหมอก็ดูแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรนะคะอาจารย์เดี๋ยวทำให้ใหม
0: ่
1: ก็แบบอ้าวทำให้ใหม่
0: แล้วอาจารย์แบบปวดแก้มหรืออะไรอย่างงี้มั้ยคะ
1: เออตอนหลังคือพอเขาทัก
0: เ
1: ล
0: ยก็เลยปวดเลย
1: ใช่เลยคนใช่คือแต่เดิมคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่เครียดค่ะนอนสบายสบายเออพอหลังเออว่าเราตื่นมาแล้วก็เมื่อยหน้าเหมือนกันนะอะไรอย่างงี้ค่ะอ่ะไปพฤติกรรมต่อไปเลิกเรื่องผู้ใหญ่ไปเด็กค่ะป.3ค่ะจ้ะอุ๊ยยังกัดเล็บเลยแต่จะบอกว่า
0: ให้อาจารย์ทิศตอบ
1: เพื่อนที่กัดเล็บเนี่ยรู้จักกันตอนนางอยู่ป
0: .4
1: โอ้ตอนนั้นนางอยู่ป.4แล้วนางก็กัดเล็บก็เลยรู้สึกว่าทำไมเขากัดเล็บล่ะแต่เพื่อนบอกว่าอ๋อเราก็กัดนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์คือเพื่อนไม่เคยต้องตัดเล็บ
0: เออเป็นงานไกลตัดเล็บให้ตัวเอง
1: ฟันตัวเองตัดเล็บอย่างเงี้ยอาจารย์
0: มันไม่ปกติแล้ว
1: อันนี้ไม่ปกตินะคะขีดเส้นให้2เส้นค่ะคุณแม่
0: ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรกัดเล็บเนาะอาจารย
1: ์แต่บางทีมันก็ฟินนะอาจารย์มันแค่เค็มๆมั้ยไม่ใช่อาจารย์ไม่คือพยายามคิดไงว่ามันแบบ
0: ทำไมถึงกัด
1: เออทำไมถึงกัด
0: มันก็น่าจะกัด2เหตุผลกัดเพราะฟินเนาะไม่มีอะไรทำเบื่อกับอีกอันนึงที่ควรจะมองหาคือว่าลูกเครียดอยู่หรือเปล่าเอออาจจะเครียดหรือว่าอาจจะแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องลองดูนิดนึงบางทีเพิ่งเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนห้องแอบอยู่ห้องอยู่โรงเรียนเดิมแหละแต่อยู่ดีครูก็คละห้องขึ้นมาเพื่อนสนิทฉันหายไป
1: ทำไมคะครูว่างเหรอคะอาจารย์บางทีคุณครูไม่ควรทำแบบนั้นนะเด็กก็จะสับสนนะ
0: หรือเขาอาจจะทำให้เราอยากได้ปรับตัวเข้าหาเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: หรือว่าช่วงนี้ครูดุจังเลยใกล้สอบมาก
1: ก็เลยกัดเล็บ
0: ก็เลยกัดเล็บ
1: ก็คือมันเป็นเหมือนพฤติกรรมดูดนิ้วดูดขนมผ้าเน่าเหมือนกัน
0: ใช่
1: ก็คือต้นตอมาจากเราเครียดเราไม่สบายใจอ๋ออาจารย์แล้วมันมีแบบมันมีจากสาเหตุอื่นอีกไหม
0: จริงๆก็น่าจะเป็นเพราะว่าเขาชินแล้วก็ทำมานาน
1: กลับมาตั้งแต่เล็กเลยนะอาจารย
0: ์มีคนไข้มาปรึกษาแบบ
1: แต่ว่าป้าหมอขอบอกเลยถ้าหนูกัดเล็บในเล็บหนูจะไม่สวย
0: เออใช่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงมันก็จะคุยง่าย
1: ใช่ใช่
0: เดี๋ยวโตขึ้นไม่ได้ทาเล็บสวย
1: ใช่แล้วมันจะไม่ได้ตัดมันเล็บมันจะไม่กริบลูกไม่ได้
5: เก
1: ี่
5: ยวข้องกับ OCD ยังคิดยังทำไหมคะ
0: ก็อาจจะเกี่ยว
1: คำถามนี้
0: ก็อาจจะเกี่ยวเป็นไปได้
1: ใช่เพราะว่าเคยเห็นเคสเหมือนกันเนาะที่แบบว่าหยุดดูดนิ้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปเด็กเป็นแต่ว่าตอนนั้นโตแล้วอะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือดูดจนนิ้วแบบเละเทะไปหมดแล้วก็แบบว่าสรุปเป็นย้ำคิดย้ำทำอ๋อใช่จริงๆว่ามีตั้งแต่ปัญหาพัฒนาการปัญหาจิตเวช
0: แต่ย้ำคิดย้ำทำมันก็ตัดในกลุ่มโรคเครียดอะไรสักอย่าง
1: นึงเนี่ย
0: เนาะปัญหาพฤติกรรมแบบ
1: วิตกกังวลอะไรอย่างงี้มันจริงๆก็คือถ้าป.3สรุปคำถามนี้ก็คือป.3กัดเล็บผิดปกติค่ะคุณแม่อ
0: นุบาล1ก็ผิดปกติอาจารย
1: ์วัยไหนที่กัดเล็บผิดปกติทั้งหมดเชิญพบแพทย์ค่ะไปหาอาจารย์น้ำฝนนะอย่าหาอาจารย์พีทเพราะว่าหาอาจารย์พีทจะได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ประหลาดในฐานะที่เป็นหมอผู้สูงอายุค่ะอาจารย์ค่ะคำถามต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นอีกพฤติกรรมนึงจ้าค่ะ1ขวบ4เดือนเอามือตีหัวตัวเองตลอดเวลาถูกขัดใจหรือหงุดหงิดแต่ก็ไม่ได้ตีแรงนะคะตีแบบว่าให้ดูรู้สึกว่าเราโกรธอย่างนี้ค่ะอาจารย์อ๋อก็กลับพี่ก็ต้องถามอีกแหละว่ามันปกติไหมอาจารย์อันที่หนึ่งแล้วมันถ้ามันไม่ปกติหรือมันปกติก็ตามเราจะทำยังไงดีคะอาจารย์
0: จริงๆถ้าทำแค่ตอนที่คุณแม่รู้สึกเลยว่าเขาหงุดหงิดถูกขัดใจอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้มีโรคอะไรอันนี้ให้จับหยุดนะคะพฤติกรรมอะไรที
1: ่หยุดคือยังไง
0: กอดเลยอาจารย
1: ์อ๋อกอด
0: คือถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่อันตราย
1: จับมัด
0: จับ
1: ก็คือไม่ใช่ไงก็คือไม่ใช่หมอเด็กไงก็รุนแรงตลอดอ๋อก็คือกอดเขา
0: ให้หยุด
1: เราก็คิดว่าจะเอามือมาแล้วก็จับมัดเอาไว
0: ้คือถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นหงุดหงิดลงไปดิ้นกับพื้นปล่อยดิ้นเลยค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มแบบทำให้เขาเองอ่ะได้รับความอันตรายแล้วเราต้องหยุดเน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์แต่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่ได้ตีแรงนะตีแข็งขำขำเนี้ย
0: แต่ว่าถ้าปล่อยมันจะแรงคุณไม่ควรหรือว่าบางคนชอบเอาหัวหกพื้น
1: เอาหัวหกพ
0: ื้นมีเด็กเอาหัวหกพื้นใช่
1: ก็คือโกรธ
0: ก็คือโกรธ
1: น้องโดนขัดใจแล้วน้องก็เอาตัวเองทุ่มไปแล้วก็เอาหกพื้นไม่นะคะจ้า
0: อันนี้ควรจะจับหยุดเพราะว่ามันแบบเป็นอะไรที่ไม่ควรปล่อยไว้ให้เกิดขึ้นแต่อันนึงก็คือต้องลองดูว่าเฮ้ยหรือบางทีก็ไม่ได้แบบโดนขัดใจแต่ตีหัวไม่รู้ปวดหัวหรือเปล่าเพราะว่าเขาขวบสิเดือนเขาจะยังบอกไม่ได้อันนี้จะต้องดูนิดนึงว่ามันเป็นแบบ ช่วงเวลาไหนเงี้ยค่ะ
6: จะเคยเห็นเด็กที่ค่อนข้างอเลิร์ทหน่อยเขาจะมีแบบชอบแบบสะบัดแขนสะบัดแรงๆเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มัน
1: แต่เขาไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะอันนั้นน่ะน้องปีน
6: อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเคสเนี้ยค่ะเวลาเขาบอกว่ามูโดนหงิดแล้วค่ะแต่ละตีหัวตัวเองอ่ะมันชัดเจนแค่ไหนหรือว่าจริงๆเขาแค่แบบเหมือนแบบสะบัดตัวแรง
1: เหมือนอึดอัดอย่างเงี้ยหรอ
0: จริงๆจริงๆถ้าเด็กปกติเราเวลาเราตีเจ็บใช่ป่ะเขาก็ไม่ค่อยทำแรงหรอกอาจารย์ถูกไหม
1: ก็ถูกก็ถ
0: ู
1: ก
0: แต่ว่าเด็กที่ไม่พัฒนาการผิดปกติออทิสติกแหละก็จะทำอย่างที่น้องปีนบอกสะบัดมือแรงๆบางคนก็คือทำร้ายตัวเองเพราะเขาไม่รู้ว่ามัน
1: คือเขาเหมือนกับเขาอึดอัดนี้เหรออาจารย์แล้วเขาไม่รู้จะแสดงออกยังไง
0: อ
1: ัน
0: นี้เราบอกไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็จะชอบแบบหมุนรอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ
1: าจารย์เพราะฉะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าถ้าน้องหงุดหงิดและน้องทำร้ายตัวเองก็คือแก้ไขโดยการกอดน้องเอาไว้ให้น้องหยุดพฤติกรรมเหล่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเรากอดเขาแล้วหรืออะไรนี้น้องก็ยังแบบยังมีพฤติกรรมแบบนี้ทุกครั้งก็ควรจะต้องเจอคุณหมอเด็กไหมอาจารย
0: ์ใช่ค่ะถ้ายังแบบรู้สึกว่าเป็นบ่อยแล้วก็ไม่ได้เลือกเฉพาะเวลาหงุดหงิดก็อาจจะต้องมาตรวจนิดนึงค่ะ
1: แต่ในที่สุดพอโตเขาก็จะหาย
0: ใช่
1: แต่เราไม่ควรไปตีเขา
0: ไม่ได
1: ้กลับมาที่เลี้ยงตีอีกไหมฉันก็ฝังใจไงฉันโดนเลี้ยงมา
0: ถึงต้องคอยดูอาจารย
1: ์ในสมัยโบราณเออไม่บอกว่าบางทีเผลอขึ้นมาแล้วลำบากเลยอาจารย์ขามามีคุณผู้ชมสวัสดีตอนเย็นเราสองคนมานะคะ
0: สวัสดีค
1: ่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วอันนี้ก็ถามเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องดูดนิ้วมือไปแต่ว่าให้อาจารย์พูดบอกอีกทีนึงค่ะอาจารย์ว่าถ้า

ผมคืนกล่ำคลืนโมงเจ็บมาแล้วควรต้องจดจำสุดพระก

นให้ทุกบ้านเฒ่าสร้างความดีใครไม่มาเห็น

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้เนปาลระงับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งในวันนี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นด้วยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตลอดวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วขณะที่ปริมาณฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบอยู่ในระดับสูง
2: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดความร้อนคุกรุ่นอยู่ภายในอาคารซึ่งกทม.ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดตั้งกล้องอินฟราเรดบินสำรวจจุดความร้อนเพื่อวางแผนนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นยังไม่พบสารพิษหรือก๊าซอันตรายในระดับที่น่ากังวลส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 บริเวณจุดเกิดเหตุพบสูงถึง630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกทม.จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่หากไม่มีความจำเป็นพร้อมแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัย N95 เพื่อป้องกันมลพิษ
3: นั้นตัวก็คงเสียหายทั้งหมด 100% นะพื้นที่4ไร่ของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คงไม่มีแล้วนะคงต้อง

0: หากขยับตัวโครงสร้างที่ตึกรั้งกันอยู่ด้วยเหล็กอาจทำให้พังเอียงหรือมีอากาศเข้าไปเติมเชื้อไฟเจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินสถานการณ์และปรับแผนใหม่ซึ่งอาจต้องใช้คนเข้าไปใช้แก๊สตัดเหล็กเพื่อเปิดทางฉีดน้ำดับความร้อนขณะที่ปัญหากลิ่นควันจากสารเคมีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นำรถตรวจคุณภาพอากาศไปจอดเฝ้าระวังบริเวณโรงพยาบาลกลางเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง
1: ในนั้นก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับอะไรมันก็จะมีสารเคมีอย่างที่เราได้กลิ่นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้จนถึงตอนนี้ในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของควันเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของการเป็นอันตรายสำหรับสุขภาพหรือใครมีปัญหาแต่ว่ากลิ่นมันรบกวนจริงๆก็อยากให้ใส่แมสเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าสั่งให้เอารถตรวจคุณภาพอากาศมาเดี๋ยวคงยืนระยะที่สักประมาณโรงพยาบาลกลางเพราะว่าก็ปกติเรายืนระยะในการวัดก็จะอยู่ในประมาณ300เมตรซึ่งโรงพยาบาลกลางอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่นั่นเยอะแล้วก็มีพื้นที่ให้ยืนระยะเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมีรถตีนตะขาบมีรถอะไรเนี่ยเข้าออกผลัดกันด้วยแล้วก็การถอยเข้าถอยออกของรถดับเพลิงหรืออุปกรณ์ก็อาจจะต้องเก็บพื้นที่ไว้หน่อย
0: ด้านพันตำรวจโทสมศักดิ์ทิจริยารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพระพาชัย1ระบุว่าทางตำรวจได้ตั้งศูนย์รับแจ้งความ2จุดคือที่สน.พระพาชัย1และสน.ปทุมวันโดยขณะนี้มีผู้ค้ามาจดแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตแล้ว154รายและแจ้งความกับตำรวจที่หน้างาน62รายรวมถึงที่สน.พระพาชัย1อีก106รายส่วนสาเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติมและต้องรอให้พื้นที่ปลอดภัยก่อนจึงจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดต่อไปปฏิพลสนับรมมารายงาน
2: นายกรัฐมนตรีติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สั่งคุมเข้มความปลอดภัยทรัพย์สินผู้ประกอบการพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นควันและสารพิษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณจุดเกิดเหตุหากมีความจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของวัสดุและเคมีพันภายในอาคารโดยกลุ่มควันอาจกระจายตามทิศทางลมในรัศมี 2-3 กิโลเมตรนอกจากนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินของผู้ประกอบการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
3: ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเข้ามาในบริเวณนี้เข้ามาก็ต้องให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพราะว่าควันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมาจากพวกสินค้าเห็นเขาบอกว่าบางอย่างมันก็เป็นเคมีพันซึ่งมันก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไอ้เรื่องของการบรรเทาการป้องกันภัยเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนคนเจ็บก็ได้รับการเยียวยาคนที่อาการหนักก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
2: ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้แล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้เปิดจุดรับลงทะเบียนพร้อมกำหนดขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเปิดรับลงทะเบียนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายผู้ประสบภัยควรเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าและบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งต้องระบุรายละเอียดความเสียหายเป็นรายพร้อมรูปภาพประกอบความเสียหายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลการลงทะเบียนขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือจุดติดต่อเอกสารที่ต้องใช้และมาตรการเยียวยาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประสบภัยเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมย้ำว่าในช่วงที่มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ประชาชนระมัดระวังเพจปลอมบัญชีปลอมหรือการแอบอ้างเปิดรับบริจาคควรตรวจ

0: สอบชื่อบุคคลหน่วยงานเจ้าของบัญชีธนาคารและวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคให้ชัดเจนก่อนโอนเงินรวมทั้งไม่ส่งต่อข้อมูลความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน51จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออย่างรอบด้าน
1: นางสาวอังสุมาลินอังสุสินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและแนวโน้มสถานการณ์ในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือน51จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูงในภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บึงกาฬนครพนมและสกลนครและภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีและตราดทั้งนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางรวมถึงหอเตือนภัยและระบบเซลล์วอดแคสต์โดยให้ประสานผู้นำชุมชนแปลงข้อมูลเป็นภาษาถิ่นหรือภาษาชนเผ่าเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและรับมือได้อย่างรวดเร็วพร้อมให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ล่วงหน้าตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงและซักซ้อมแผนอพยพโดยเน้นกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านขณะนี้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วการทำความสะอาดแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้ตามปกติพร้อมทั้งเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่จังหวัดเชียงรายยังมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอจังหวัดตากระดับน้ำในแม่น้ำเมยและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงและทรงตัวส่วนจังหวัดบึงกาฬเฝ้าระวังแม่น้ำโขงที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นแม้ยังต่ำกว่าตลิ่งแต่กระทบพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ศึกษาโครงการถนนเชื่อมจังหวัดพัทลุงและสตูลเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกอ่าวไทยอันดามันพร้อมหารือยกระดับท่องเที่ยวสตูลสู่เวอร์คลาส
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายถนนเชื่อมต่ออำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโดยกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามันเริ่มต้นที่จังหวัดพัทลุงมาที่จังหวัดสตูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการคมนาคมของประชาชนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจังหวัดมีระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางยาวนานทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและมีต้นทุนการขนส่งที่สูงซึ่งหากโครงข่ายถนนเชื่อมต่อสายใหม่นี้ดำเนินการเสร็จจะสามารถร่นระยะทางเหลือเพียงประมาณ40กิโลเมตรลดเวลาเดินทางเหลือเพียง1ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดสตูลและพัทลุงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงต้องดำเนินการขออนุญาตและศึกษาตามขั้นตอนของกรมป่าไม้ซึ่งขณะนี้จังหวัดสตูลได้ตั้งงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงข่ายโดยย้ำว่าการดำเนินโครงการต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนนายวรสิทธิ์ย้ำว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกและการขนส่งสินค้าตลอดจนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรวังประจันจังหวัดสตูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเดินทางเข้าออกประเทศและการผ่านแดนชั่วคราวในรูปแบบฟรีโฟลรวมถึงการออกหนังสือผ่านแดนการขยายเวลาปิดด่านศุลกากรวังประจันและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในด่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการให้บริการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการเดินทางผ่านแดนจากนั้นเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบันเพื่อประชุมหารือกรอบแนวทางการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็น World Class Southern Border Thailand ซึ่งการหารือครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวการเดินทางการเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พื่อเพิ่มศักยภาพจังหวัดสตูลในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมติยาพันยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายช่วยลดการเผาเศษวัสดุแก้ปัญหา PM 2.5 ตั้งเป้าสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท
3: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชนในโครงการเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเชียงรายเพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นรายได้ลดการเผาและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ปัญหาฝุ่นและการเผาในภาคเหนือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทำให้เกษตรกรเห็นว่าไม่เผาสามารถสร้างรายได้มากกว่าการเผาผ่านการเชื่อมโยงเกษตรกรงานวิจัยภาคเอกชนและตลาดสำหรับโครงการนี้มีภาคเอกชนร่วมรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรมูลค่ากว่า20ล้านบาทและตั้งเป้าต่อยอดความร่วมมือในระยะ5ปีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังงานสะอาดกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ให้เกษตรกรควบคู่กับการลดการเผาและยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือพรพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
0: รัฐบาลยืนยันการที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐจะเข้ามาแวะพักที่อ่าวพัทยาในวันที่ 2-6 กันยายนนี้เป็นข้อตกลงทางทหารตามปกติโดยไทยเน้นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายและยึดผลประโยชน์ชาติเป็นหลักนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกากำลังเดินทางมาแวะพักที่ประเทศไทยบริเวณอ่าวพัทยาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางย้ำว่าจุดยืนทางการทูตของรัฐบาลไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสซึ่งการแวะจอดดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางทหารที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยรัฐบาลไทยเน้นย้ำการเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามกฎกติกาสากลและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักซึ่งสะท้อนจากภารกิจที่ผ่านมาของนายกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางเยือนประเทศต่างๆในช่วง5เดือนที่ผ่านมาทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศมหาอำนาจอย่างจีนรัสเซียรวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตก
4: การที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐเขาจะมาจอดที่อุตภเปาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกข้างนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงทางการทหารที่มีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะจุดยืนของรัฐบาลก็คือเราเป็นพันธมิตรเป็นมิตรที่ไว้ใจได้ของทุกฝ่ายเรามีจุดยืนที่ชัดเจน
0: ผลปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง7เดือนปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปราบสินค้าปลอมได้กว่า 1,840,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายรวม512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า809ล้านบาทโดยเป็นผลการปราบปรามในช่องทางตลาดออนไลน์จำนวน140คดียึดของกลางได้กว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคเช่นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องดื่มผสมผงโกโก้กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่รถยนต์เป็นต้น ทางนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามสินค้าละเมิดในพื้นที่เศรษฐกิจย่านการค้าศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าและการลงทุนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศพร้อมนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังในการเฝ้าระวังและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยสามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายน 2569ในวันและเวลาราชการหน้ากรมการขนส่งทางบกอาคาร2ชั้น5หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกทั้งนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือแขนเทียมจะต้องเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
9: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเขตราสุวานของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยเมื่อวันที่26สิงหาคมจะถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งฝั่งเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนรวมอยู่ที่อย่างน้อย633รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500รายขณะที่นายชิชิวคาเนารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเนปาลไม่ต้องการความช่วยเหลือด้านการค้นหาและการกู้ภัยแต่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางและความช่วยเหลือด้านเทคนิคอาทิการช่วยประชาชนที่ติดอยู่ในอุโมงค์การเปิดเส้นทางขนส่งและสื่อสารในพื้นที่ที่สะพานถูกทำลายการระบุตัวตนผู้เสียชีวิตการตรวจ DNA และการเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมของต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หลังมีรายงานเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนกำลังดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นสถานีเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะพาราเซลนางสาวฟาร์มทูฮางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามคัดค้านกรณีนี้อย่างเด็ดขาดรวมทั้งยื่นประท้วงอย่างจริงจังและยืนยันจุดยืนของเวียดนามในประเด็นดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ยุติความเคลื่อนไหวในหมู่เกาะพาราเซลโดยทันทีและไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกรวมทั้งยืนยันว่าเวียดนามมีหลักฐานทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายเพียงพอที่ยืนยันถึงอธิปไตยเหนือหมู่เกาะพาราเซลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่7 ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 21:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง5 ซม.และเวลา 15:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง28 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
8: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24 ชั่วโมง
9: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทรชาพระธิดาให้เท้าทัตรรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทรชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทรชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระทัยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริทธะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริทธะ เป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายันเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงแนบพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริ ฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริ ฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายันจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริ ฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายันเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยันและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริ ฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อ อริ tha จึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วันณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายันและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายันได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพราหมณ์เท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของท้าวสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสสภะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายันสร้างเอาไว้อริ tha ถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริ tha ผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริ tha เล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำกล้าวสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริ tha พูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริ tha ทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริ tha มาด้วยแล้วกล่าวว่า จ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายัญเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาป ก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระสือกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายัญและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราและพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายัญพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายัญเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายัญแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอนิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสสภะ ภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยการตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัตตฤชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นเท้าสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลจากสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยณวังสะปทุมกรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA FM Championship สุวิชยาวินิจฉัยธรรมหวดวันเดียว7อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่ที่9ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:35 สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครดังนี้พระธรรมวชิรคุณาทานไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพปริยัติวัชระเมธีศรีศาสนกิจดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชญาณวชิโรภาสวิลาสธรรมคุณาภรณ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระปริยัติวชิราธรพระปริยัติวชรสุนทรพระภาวนาวชรวิสิทธิ

0: เนื่องแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภาพระเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางกัลยาธนาวาสชาวจังหวัดสงขลาเล่าว่าตั้งใจเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและช่วยอนุรักษ์มรดกงานหัตถกรรมไทยให้คงอยู่สืบไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและการดูแลทุกสุขของประชาชน
1: เพราะว่าเหลือไม่กี่วันแล้วจะทำการพิธีเผาพระศพมีความรู้สึกซาบซึ้งในความดีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะก็อย่างเช่นฝีมือเกี่ยวกับศูนย์จิตและอาชีพค่ะสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีความจำเป็นสำคัญเป็นมรดกโลกเป็นมรดกของคนไทยที่เราควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับด้านกฎหมายดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นห่วงประชาชนไม่ทอดทิ้งประชาชน
0: ด้านนางสุภาพรชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่าเติบโตมาพร้อมกับการได้รับรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยให้สินค้าหัตถกรรมไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลกขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในยามที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที
2: เป็นคนที่โตมากับพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านมาตลอดก็แบบรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพระสงฆ์องค์กรก็เลยอยากจะแบบอยากจะมากราบศพถวายอะไรพระองค์ท่านที่เห็นอย่างโครงการศิลปาชีพอันนี้มันทำให้สินค้าพวกผ้าไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักของทั่วโลกพระองค์พาก็อย่างที่เราเห็นเลยอย่างเครื่องมูลนิธิเพื่อพึ่งพาอย่างยากจะเห็นชัดมากเวลาน้ำท่วมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าจะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19 นาฬิกาจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: กรมหม่อนไหมชูยุทธศาสตร์ 4S ตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสร้างรายได้ยั่งยืนสู่ชุมชน
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยในส่วนของกรมหม่อนไหมผ่านยุทธศาสตร์ 4S โดยเฉพาะในส่วนของ Style and Sustainability ควบคู่กับการน้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาลงสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ซึ่งขณะนี้กรมหม่อนไหมได้เริ่มนำร่องในการส่งเสริมและเชิญชวนให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสวมใส่ผ้าไหมไทยซึ่งจะเป็นการยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายและสวมใส่ทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้กรมหม่อนไหมยังมีแผนร่วมขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือรีแบรนด์ผ้าไหมไทยและตรานกยูงพระราชทานให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและคนรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยขยายตลาดผ้าไหมไทยและส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
3: ตำรวจตระเวนชายแดนนำโดรนพระราชทานส่งอาหารและเวชภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยกว่า200ครัวเรือนซึ่งเส้นทางถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่อง7 วัน

0: พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงและพื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ตชด.ได้นำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนซึ่งอากาศยานไร้คนขับพระราชทานนี้เป็นอุปกรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานแก่5หน่วยงานได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเสริมขีดความสามารถในการค้นหาช่วยเหลือและลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ประสบสาธารณภัยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยหน่วยงานละ10ลำรวมทั้งสิ้น50ลำมูลค่ารวม30ล้านบาทโดยช่วงวันที่22ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาตชด.นำโดรนพระราชทานขึ้นปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและถูกตัดขาดจากเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่5จุดได้แก่ตำบลวรนครและบ้านห้วยปูดบ้านน้ำป้างบ้านผาเวียงและบ้านแจลงพัฒนาตำบลภูคาอำเภอปัวที่มีประชาชนอาศัยอยู่รวมกว่า200ครัวเรือนแม้ระดับน้ำในพื้นที่จะลดลงแล้วแต่เส้นทางบางส่วนยังคงชำรุดเสียหายและถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทำให้ประชาชนยังต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตตลอดการปฏิบัติภารกิจ7วันสามารถลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางอากาศรวมน้ำหนักกว่า900กิโลกรัมหรือเกือบ1ตันประกอบด้วยข้าวสารและถุงอาหารแห้งรวมกว่า450กิโลกรัมเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์รวมกว่า210ชุดตลอดจนยาสามัญประจำบ้านและสิ่งของจำเป็นอื่นส่งถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวเพิ่มเติมว่าการนำอากาศยานไร้คนขับพระราชทานมาใช้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้ช่วยลดข้อจำกัดจากเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายทำให้เจ้าหน้าที่สามารถลำเลียงความช่วยเหลือไปถึงหมู่บ้านที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนับเป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบนวัตกรรมวิจัยไทยแก้ปัญหาวิกฤตสารหนูแม่น้ำเพื่อคืนน้ำประปาสะอาดสู่ชุมชนที่จังหวัดเชียงรายนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในแม่น้ำกกณศาลาประชาคมเมืองจิมตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังที่กระทบต่อสุขภาพความเชื่อมั่นและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวเชียงรายมาอย่างยาวนานกระทรวงอว.จึงได้นำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคเข้ามาเร่งวิจัยและสร้างระบบกรองบำบัดน้ำปนเปื้อนสารหนูสำเร็จสามารถเปลี่ยนน้ำดิบแม่น้ำกกให้กลายเป็นน้ำประปาและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งมีต้นทุนต่ำและสามารถถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นได้จริงที่สำคัญคือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักวิจัยไทยใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนและพึ่งพาตัวเองได้แล้วยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการยกระดับเทคโนโลยีน้ำของไทยให้แข็งแกร่งจนเป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำพร้อมส่งออกไปขายคนทั่วโลกในอนาคตสำหรับนวัตกรรมกรองน้ำบำบัดสารหนูกระทรวงอว.ได้ส่งมอบ2ระบบหลักประกอบด้วยระบบบำบัดและลดการปนเปื้อนสารหนูและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ใช้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและนาโนเทคโนโลยีและเครื่องผลิตและกรองน้ำดื่มอควานาโนนวัตกรรมระดับนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยให้แก่ชุมชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมตั้งจุดลงทะเบียนเร่งจ่ายเงินเยียวยาน
2: ายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นพร้อมดูแลผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องและแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเปิดเผยว่ารัฐบาลกลางอินเดียส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์น้ำหนักประมาณ60ตันซึ่งประกอบด้วยผ้าห่มยารักษาโรคอาหารและเม็ดฟูกฆ่าเชื้อในน้ำไปยังเนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเขตราสุวาของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย630รายและมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 รายนอกจากนี้ทางการอินเดียยังเสนอที่จะส่งหน่วยรับมือภัยพิบัติพร้อมด้วยสะพานสำเร็จรูปและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ประสบภัยขณะที่รัฐบาลจีนเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลและเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้านรัฐมนตรีคลังเนปาลเปิดเผยว่าเบื้องต้นรัฐบาลเนปาลอาจต้องใช้งบประมาณราว 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการบูรณะฟื้นฟูประเทศขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ร่วมกับผู้นำของปากีสถานอิหร่านเบลารุสคาซัคสถานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและคีกิสถานที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีกิสถานระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้และในโอกาสนี้ผู้นำทั้งหมดจะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ทั้งนี้องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคที่มุ่งถ่วงดุลอำนาจของชาติตะวันตกและยังเป็นเวทีที่ผู้นำประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ผลักดันวิสัยทัศน์และแสดงจุดยืนต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าญี่ปุ่นได้เข้าสู่ฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลมาตั้งแต่ปี2542โดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เกือบ 4,100 รายในสถานพยาบาลประมาณ 3,000 แห่งทั่วประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ผู้ป่วย 1.11 รายต่อสถานพยาบาลสูงกว่าเกณฑ์1รายต่อสถานพยาบาลซึ่งเป็นระดับที่บ่งชี้การเริ่มต้นของฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยการหมั่นล้างมือเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championshipที่รัฐเมซาซูเซตสหรัฐอเมริกาโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมทำวันเดียว7อันเดอร์พาจาก8เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมเป็น6อันเดอร์พา138ขยับขึ้นจากอันดับ60ร่วมไปรั้งอันดับ9ร่วมตามหลังผู้นำร่วม3คนได้แก่อาริเซนคอร์ปุสจากสหรัฐคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้และมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นอยู่3สโตรกส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจสกอร์5อันเดอร์พา139อยู่อันดับ14ร่วมและโปจีโน่อัธยาธิติกุลอันดับ19ร่วมสกอร์4อันเดอร์พา140เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายมิลินพิทยานันสกุลเอาชนะอิสุกะอายาเมะมือวางอันดับ6ของรายการจากญี่ปุ่นมือ636เยาวชนในเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกณัฐเจตเจตมงคลรัตน์มือวางอันดับ16ของรายการและมือ823เยาวชนเอเชียเอาชนะอีชานมูดาลีจากอินเดียได้อย่างเฉียดฉิว2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ2และซุปเปอร์ไทเบรก15ต่อ13ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายทันทีความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยทีมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4คนได้แก่วิลเลียมแมคมิลันในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงวชิรวิทย์ทนอุบในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายและชนะตการเจริญสุขในประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมมีแผนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่9กันยายนเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพสนามกระแสลมและกระแสน้ำเนื่องจากยังไม่เคยแข่งขันในสนามดังกล่าวมาก่อนแต่วิลเลียมแมคมิลันจะเดินทางไปแข่งขันวินเซิร์ฟชิงแชมป์โลกที่ประเทศอังกฤษในระหว่างวันที่ 4-11 กันยายนนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ก่อนกลับไทยในวันที่13กันยายนและเดินทางมาสมทบทีมที่ญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนต่อไปทั้งนี้วินเซิร์ฟจะแข่งขันชิง4เหรียญทองเริ่มวันที่26กันยายนโดยครั้งที่19ที่เมืองหางโจทีมไทยคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีภายใต้การคุมทัพของโคชโบจักรพันธ์ปั่นปีโดยนักเตะชุดนี้นำทัพโดยพิชยะคงศรีปวลิตบุญมาเลิศภูรินัทพูนกำลังวิชาญอินอารามภูมิรพีสิริบุญญากุลแต่จะไม่มีอิทธิมนทิพเนตรและธีรพัฒน์ปรือทองสองแนวรุกคนสำคัญที่ติดภารกิจกับสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20จะอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับอิรัก UAE และเติร์กเมนิสถานโดยในรอบคัดเลือกจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่ม8ชาติและรองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U20 Asian Cup China 2027ที่ประเทศจีนในช่วงต้นปีหน้าเพื่อจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเดวิดออนสตรีนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอังกฤษรายงานว่าสิงห์พังงาดแอสตันวิลล่าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเรียบร้อยด้วยค่าตัว55ล้านยูโรพร้อมสัญญายาว 5+1 ปีและนักเตะจะเดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อตรวจร่างกายในวันนี้นอกจากนี้ออนสตรีนยังได้อัปเดตรายละเอียดการย้ายทีมของแบลลี่บาโกล่าจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยรายงานว่าค่าตัวรวมอยู่ที่115ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัวการันตี125ล้านยูโร และเงินโบนัสตามเงื่อนไขอีก20ล้านยูโรโดยจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีขณะที่ขั้นตอนการตรวจร่างกายคาดว่าจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าปุริพัฒน์สอนการรายงาน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
11: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้รายการที่นี่มีเรื่องราวก็ยังคงอยู่ในซีรีส์ชุดนารีเรืองนามนะคะนารีเรืองนามเป็นหนังสือกวีนิพนธ์แต่งในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6โดยกวีในราชสำนักหลายท่านค่ะเนื้อหาก็จะพูดถึงนารีหรือว่าสตรีที่มีเกียรติคุณมีคุณงามความดีนะคะทั้งเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศและนางในวรรณคดีค่ะก็คุยกันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็การเล่านั้นจะเป็นการเล่าเรื่องโดยเล่าขยายความจากหนังสือนารีเรืองนามค่ะเพราะว่าพอแต่งเป็นกวีนิพนธ์นั้นถ้าไปเฉพาะตัวบทกลอนเนี่ยเนื้อหาก็จะไม่ครบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะพูดถึงเฉพาะประวัติและเกียรติคุณก็จะเป็นเหมือนสารคดีที่ตักอึ้งนะคะวันนี้เรื่องที่จะนำมาคุยกันนะคะจะเป็นเรื่องของในเรื่องตั้งชื่อว่าพระมัทสีค่ะหรือว่าพระนางมัทสีนะคะเป็นพระมเหสีของพระเวสสันดรค่ะซึ่งเป็นพระชาติที่10ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะบทประพันธ์เรื่องพระมัทสีนี้เป็นบทประพันธ์ของพระวรเวทวิสิทธ์ค่ะหรือว่าถ้าจะเรียกเต็มๆอย่างปัจจุบันก็คือศาสตราจารย์พระวรเวทพิสิทธ์ค่ะนามเดิมท่านคือเซ็งสิวะสริยานนท์นะคะท่านเป็นนักวิชาการเป็นครูด้านภาษาไทยและวรรณคดีไทยนะคะต้องบอกว่าเป็นครูที่นักศึกษาที่เรียนทางภาษาไทยเนี่ยอาจจะได้เรียนหนังสือตำราที่ท่านได้แต่งไว้ท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาไทยคนแรกของคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2427เป็นชาวชลบุรีนะคะแล้วก็เริ่มต้นรับราชการครูตั้งแต่ปีพ.ศ. พ.ศ. 2447ตอนที่ท่านอายุได้20ปีนะคะได้เป็นผู้บริหารแล้วก็ครูในหลายโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนเทพสิรินทร์โรงเรียนมัธยมวัดอนงคารามนะคะแล้วก็ได้เป็นข้าหลวงตรวจการการศึกษาด้วยค่ะหนังสือตำราวิชาภาษาไทยนะคะหลายเล่มที่ท่านเรียบเรียงนั้นก็ยังใช้เป็นหนังสือหลักอยู่นะคะก็คือหนังสือหลักภาษาไทยหนังสือประวัติกวีและวรรณคดีไทยค่ะรวมท่านยังมีผลงานวิจารณ์อธิบายวรรณคดีเก่านะคะวันคือหนังสืออธิบายลิลิตพระรอนะคะโครงนิราชนรินทร์นะคะท่านได้รับยกย่องจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและท่านมีทุนการศึกษานะคะคือทุนการศึกษาหนึ่งที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นอยู่ในนามทุนพระวรเวทพิสิทธิ์ค่ะเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านค่ะมาดูเรื่องพระมัทสีนะคะก่อนจะพูดถึงพระมัทสีนั้น เราก็จะทราบกันว่าพระมัทสีหรือพระนางมัทสีนั้นเป็นพระมเหสีหรือพระชายาของพระเวสสันดรค่ะพระเวสสันดรท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้ากรุงสนชัยกับพระนางผุสดีนะคะแห่งเมืองศรีพีทรงเป็นผู้มีอัธยาศัยใฝ่ในการบุญนะคะคือทรงโปรดการบริจาคทานทรงบริจาคทานตั้งแต่แรกเกิดพอพระชนมายุได้ 4-5 พรรษาเนี่ยก็มีการทรงปลดพระปิ่นพระปิ่นทองคำนะคะที่เครื่องประดับพระองค์เนี่ยแล้วก็เครื่องประดับต่างๆประทานแก่นางสนมกำนันทั่วทุกคนถึง9ครั้งด้วยกันโดยมุ่งหวังพระโพธิญาณในภายภาคหน้านะคะพออายุได้8พรรษานะคะ8ปีทรงอธิษฐานว่าทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทรงบริจาคเลือดเนื้อและดวงพระหทัยโดยเพื่อมุ่งหวังพระโพธิญาณในการข้างหน้าอย่างแน่วแน่คือหากใครมาขอก็จะยินดีบริจาคทานค่ะพอพระชนมายุได้16พรรษาก็ทรงแตกฉานในด้านศิลปวิทยา18แขนงนะคะได้เสวยราชสมบัติแล้วก็ต่อมาในตอนที่ครองราชเนี่ยก็ได้ครองราชค่ะแต่ว่า สิ่งที่เกิดมาคู่บุญกับพระองค์นั้นก็จะมีหลายสิ่งนะคะก็คือจะมีช้างปัจจัยนาคเคนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปมาพูดถึงฝั่งพระนางมัทสีบ้างนะคะพระนางมัทสีเป็นใครพระนางมัทสีประวัติโดยย่อท่านคือพระองค์คือพระราชธิดาแห่งเมืองมัทราชกษัตริย์มัทราชนะคะได้อภิเษกสมรสกับพระเวสสันดรมีพระโอรสชื่อพระชาลีพระธิดาชื่อพระกัณหานะคะที่เรามักจะเรียกคู่กันว่ากัณหาชาลีหรือพระกัณหาชาลีค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะมีว่าได้ตามเสด็จพระสวามีไปยังเขาบงกตวงกตเพราะว่าถูกเตระเทศนะคะแม้ว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเนี่ยจะคัดค้านแต่ว่าพระนางก็ยินดีจะตามเสด็จไปด้วยค่ะพระนางมัทสีนั้นถือเป็นแบบฉบับของนางในวรรณคดีไทยที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติต่างๆนะคะทั้งรูปสมบัติแล้วก็คุณสมบัติอันงดงามทั้งการที่เป็นภรรยาที่ดีของสามีการเป็นแม่ที่ประเสริฐของลูกแล้วก็เป็นผู้มีความอ่อนน้อมนอบน้อมมีจิตใจงดงามนะคะมีความอดทนเป็นกัลยาณมิตรของพระสวามีแล้วก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนเป้าหมายของชีวิตของพระสวามีที่ได้ตั้งไว้นะครับเป็นนางในวรรณคดีแล้วก็เป็นภรรยาในแบบฉบับในอุดมคติตามทัศนะของคนทางฝั่งตะวันออกนะคะก็คือดูแลบ้านเรือนดูแลปฏิบัติสามีแล้วก็มีคุณธรรมหลายประการที่จำเป็นในการครองเรือนของตามคติของชาวตะวันออกก็คือมีความจงรักภักดีมีความซื่อตรงต่อสามีมีความหนักแน่นนะคะแล้วก็ปฏิบัติสิ่งที่เกิดมาคู่บุญนะคะกับพระเวสสันดร นั้นจะมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เกิดมาคู่บุญกับพระเวสสันดรหรือว่าเกิดมาคู่บุญบารมีกับพระเวสสันดรพร้อมกันในวันเกิดที่หรือเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสหชาติก็ได้สหชาติถ้าเป็นคนเนี่ยจะหมายถึงคนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกันนะคะหรือสิ่งมงคลที่ได้มาในวันที่ผู้มีบุญถือกำเนิดก็จะเรียกว่าสหชาติได้เหมือนกันนะคะสหชาติที่เกิดหรือสิ่งคู่บุญบารมีของพระเวสสันดรที่เกิดมาในวันเดียวกันนั้นอย่างแรกคือช้างปัจจัยนาคนะคะหรือว่าช้างปัจจัยนาคเคนซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นที่ทำให้พระองค์ถูกเนรเทศออกจากเมืองแล้วก็พระนางมัทสีพร้อมพระโอรสธิดาเนี่ยต้องโดยเสด็จขอโดยเสด็จไปด้วยนะคะนอกจากช้างปัจจัยนาคเคนนะคะก็จะมีเหล่าทารกบริวารนะคะเด็กชายที่เกิดพร้อมกันเนี่ย 60,000 คนนะคะในวันเดียวกันโดยช้างปัจจัยนาคนั้นจะเป็นช้างเผือกสีขาวบริสุทธิ์นะคะเป็นช้างมงคลที่เดินทางมาทางอากาศแล้วก็มาสถิตในโรงช้างต้นทันทีในวันที่พระเวสสันดรประสูตินะคะประวัติก็คือช้างปัจจัยนาคเคนหรือปัจจัยนาคนี้เป็นลูกของนางพญาช้างฉัตรพันธ์ชื่อนางอากาศจารินีหรือว่านางช้างที่ท่องไปในอากาศนะคะนางอากาศจารินีค่ะก็มาตกลูกคือมาคลอดลูกไว้ในโรงช้างต้นที่เมืองของพระเวสสันดรในวันที่พระเวสสันดรประสูตินะคะเหล่าทารกก็ส่วนเหล่าทารกที่เกิดร่วมวันเดียวกับพระองค์นั้นพระราชานะคะพระเจ้ากรุงสันชัยก็โปรดให้จัดหานมหาเครื่องประดับดูแลแล้วก็จัดหานางนมให้เนี่ยดูแลอย่างเท่าเทียมกันทุกคนค่ะคนที่เกิดมาร่วมบุญกับพระเวสสันดรเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เป็นสหชาติแต่ว่าจะเป็นเกิดมาจากการที่มีเป็นคู่บารมีเกื้อหนุนสร้างทานบารมีมาแต่อดีตชาติเนี่ยก็ยังจะมีพระมัทสีนะคะพระนางมัทสีก็คือเป็นพระชายานะคะพระโอรสพระธิดาก็คือพระชาลีพระกัณหาที่เกิดมาในภายหลังมาเป็นพระโอรสพระธิดาเนี่ยค่ะทีนี้เรามาดูในบทกลอนบ้างนะคะในกลอนนั้นขออนุญาตเล่าดูจากคำประพันธ์แล้วก็อธิบายขยายความไปนะคะเริ่มต้นเรื่องนั้นก็จะเริ่มจากบทร่ายที่เป็นบทไหว้ครูนะคะเริ่มจากสรรพสิ่งสิริสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์เพิ่มผลจงมาดลแก่ข้าผู้ตั้งหน้ากล่าวกลอนนะคะอันนี้ก็แล้วก็เล่าไปนะคะจนถึงว่า จะพูดถึงคุณงามความดีของสตรีว่าสตรีเนี่ยก็สามารถทำความดีได้คือเป็นเรื่องของยุคสมัยค่ะคือในสมัยรัชกาลที่6ช่วงที่แต่งเรื่องนารีเรื่องต่างๆที่บรรจุอยู่ในหนังสือนารีเรื่องนามนั้นเป็นยุคที่เราให้ความสำคัญคือยกย่องสตรีขึ้นมาว่ามีศักดิ์ศรีและสามารถสร้างคุณงามความดีมีผลในการพัฒนาความเจริญให้ชาติได้เท่าเทียมกับผู้ชายเหมือนกันนะคะในท้ายของบทไหว้ครูนั้นก็จะพูดถึงค่านิยมนี้ที่บอกว่าสำหรับเป็นเครื่องชี้ว่าสตรีนี้ก็อาจสามารถทำความดีใช่จะมีแต่บุรุษสุดจะนับสตรีกิจที่ชอบมาแล้วเช่นความแกล้วกล้าหาญอันหนึ่งในการสัตย์ซื่อจนขึ้นชื่อมากมายจากบรรยายหรือหมดเรื่องเกียรติยศเหลือชี้นะคะแล้วก็จะพูดถึงแล้วก็ลงท้ายว่าพอให้มีข้อสรรเสริญเยินยอสตรีไว้บ้างว่าบ่แพ้ฝ่ายข้างบุรุษแท้ทุกคนดอกนานะคะก็คือบอกเจตจำนงว่าเป็นค่านิยมว่าผู้หญิงนั้นก็มีคุณสามารถกระทำความดีต่อแผ่นดินได้นะคะแล้วก็รวมทั้งการสัตย์ซื่อต่อครอบครัวต่อสามีนั้นก็ถือเป็นคุณงามความดีของสตรีเหมือนกันรวมทั้งอาจจะมีวีรสตรีที่ออกรบนะคะตามกรอนจากนั้นก็เริ่มว่าจะพูดถึงพระนางมัทสีค่ะมาว่าจากดำเนินเนื้อความบรรยายตามชาดกยกมาไว้ให้เห็นพอเป็นเครื่องกล่าวอ้างดุจฝ่ายข้างสตรีซึ่งภักดีสวามิภักดิ์จงรักต่อพัสดาเอาชีวาเข้าแลกแบกความทุกข์ยามไร้บ่มิได้เห็นแก่อาจก็คืออัตมาไม่ได้เห็นแก่ตัวเองนะคะวัยยศชาติสตรีตามเรื่องมีดุจแถลงใช่แปลกแปลงเรื่องให้พอเพราะเสนอได้กล่าวนี้ตามจริงนะตามทางจริงนะครับแล้วก็เริ่มเรื่องบอกว่าปางมิ่งโพธิสัตว์อุบัติเอาพระชาติเป็นพระขัตติยราชเวสสันดรครองนครสีพีนะคะก็บอกว่าขอกล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์เกิด มาเอาพระชาติคือมาเกิดเป็นพระเวสสันดรพระโอรสของกษัตริย์ผู้ครองนครสีพีนะคะนครสีพีนี้อยู่ที่ไหนนักประวัติศาสตร์ปัจจุบันสันนิษฐานว่าจะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือเป็นนครโบราณนะคะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียโบราณทั้งแถบลุ่มแม่น้ำสินธูแคว้นปัญจาบณปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่ของปากีสถานประเทศปากีสถานแล้วก็บางส่วนของทางตอนเหนือของประเทศอินเดียค่ะนะคะก็จะเป็นที่ตั้งของนครสีพีบอกว่าท้าวกรุงสันชัยเนี่ยทรงทศพิธนะคะภูมิทรงทศพิธทรงทศพิธราชธรรมนิดเนืองการก็คือเป็นกษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมแล้วก็ทรงดูแลทุกสุขราชราษฎรนะคะคือบำบัดทุกบำรุงสุขในนี้ใช้คำกรอนที่ดีมากบอกว่าทรงวิจารณ์ทุกสุขทำนุกราดรอนเข็นทำนุกราดรอนเข็นก็คือบำรุงความสุขให้ราษฎรรอนเข็นก็คือกำจัดความทุกข์นะคะให้ร่มเย็นทุกเมื่อทรงเชื่อมั่นในทานนิยมการบริจาคนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงองค์พระเวสสันดรเนี่ยในขณะที่ตอนนั้นก็ได้ขึ้นครองราชแล้วคือหมายความว่าพอหลังจากที่ทรงอภิเษกสมรสเนี่ยพระเจ้ากรุงสันชัยเนี่ยก็โปรดให้พระเวสสันดรเนี่ยเหมือนกับว่าได้ครองกรุงด้วยแต่ว่าพระองค์เนี่ย ก็ยังอยู่นี่นะคะแล้วก็ทรงโปรดการทำทานนะคะบริจาคอยู่เป็นนิดนะคะบอกใครยากจนแม้ขอถ้าไปเนิ่นนานทรงให้ทานทุกสิ่งบอกว่าใครยากจนมาขอเนี่ยพระองค์ก็จะให้ทุกสิ่งนะคะโดยมีพระทัยมุ่งหมายพระโพธิญาณ นะคะบอกว่ามุ่งหมายโพธิญาณแม้แต่อวัยวะผู้ใดจะต้องการถ้าก็หารไปขัดอาจสลัดให้ได้ง่ายนะคะก็คือบอกว่าใครถ้าหากว่ามีใครมาขอบริจาคอวัยวะนะคะในร่างกายในสรีรกายของพระองค์เนี่ยก็โปรดที่จะประทานให้ได้โดยง่ายนะคะก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขชวนกันชมพระบารมีชื่นชมพระบารมีนะคะทุกคนท่วนทุกคนรักพระองค์พระเวสสันดร นะคะ และพระเวสสันดรนั้นก็ในที่ก็เริ่มพูดถึงพระนางมัสสีบอกว่าพระบาทไทยเวสสันดรมีดวงสมรมหิสีมหิสีก็คือมเหสีนามัสสีนางกษัตริย์มัทราชธิดานะคะก็เป็นนางกษัตริย์ธิดาของกรุงมัทราชทรงโสภาสุภลักษณ์งามปรมเฉลิมศรีนะคะทรงโสภาสุภลักษณ์อุดมศักดิ์สมพงษ์ล้ำอนงทั้งหมดนะคะก็คือพระนางมัสสีนั้นเป็นธิดากรุงมัทราชมีรูปโฉมงดงามกว่าผู้หญิงทั้งหมดทั้งปวงนะคะและมีโอรสทรงโฉมงามปรมเฉลิมศรีนามชาลีกุมาราอีกธิดากนิษฐ์น้อยงามแช่มช้อยเฉิดฉันนามกันหายุพเรศก็คือมีพระโอรสพระธิดาชื่อพระชาลีและพระกันหานะคะโดยพระบิดาก็พระมารดาก็คือพระเวสสันดรและพระนางมัสสีนั้นแสนสวัสดิ์ราชดนัยก็คือแสนจะรักพระโอรสธิดามากเหมือนกับว่ารักเหมือนดวงใจนะคะปานหทัยในยเนตรักเหมือนดวงใจเหมือนดวงตานะคะโดยพระเวสสันดรนั้นในนี้ก็จะพูดถึงชั้นปัจจัยนาเคนแล้วค่ะกรอนตรงนี้บอกว่ามีคุณชรคู่บารมีเผือกผู้สีเสวตบวรเป็นสีนครสีพีราชเปรมปรีเริงร้องเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญต่างยอเยินยศไทยอิ่มอกผสกไร้สิ่งร้อนแรงรมยิ่งหนาคือว่าบอกว่ามีช้างคู่บารมีในนี้ไม่ได้บอกว่าชื่อช้างปัจจยนาคหรือปัจจัยนาเคนแต่บอกว่าเป็นช้างเผือกผู้สีเสวตบวรสีตรงนี้ใช้สอเสือสระอีนะคะเสวตแปลว่าขาวนะคะสีเสวตบวรก็คือมีสีขาวอันงดงามนะคะและเป็นสีแก่นครสีผีคือช้างปัจจัยนาคนั้นหรือปัจจัยนาเคนนั้นคือช้างมงคลที่หากว่าอยู่ที่ดินแดนใดนะคะก็จะทำให้ดินแดนนั้นไม่มีภัยแล้งคือฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะคือตั้งแต่มีช้างปัจจยนาคนั้นก็คือเชื่อกันว่าทำให้นครศรีพีนั้นดินฟ้าตกต้องตามฤดูกาลอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชทำไร่ทำนาได้ผลดีนะคะแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็ปัญหาก็เริ่มมาแล้วนะคะปัญหาเริ่มมาแล้วก็คือเกิดเหตุอาเพศนะคะบอกว่าการนั้นเกิดอาเพศทางบูเรศกลิงคราชบอกว่าเกิดเหตุอาเพศที่เมืองกลิงคราชเมืองกลิงคราชปัจจุบันคือรัฐโอริสานะคะรัฐโอริสาเกิดเหตุอาเพศยังไงบอกว่าฝนฟ้าขาดเกิดกะลีทำให้มีทุพพิกภัยชนเข็นใจขัดสนเกิดร้อนรนฝืดเคืองนะคะก็คือบอกว่าฝนฟ้าขาดไปก็คือดินแล้งนะคะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดทุพพิกภัยแปลว่าภัยแห่งการอดอยากขาดแคลนนี่แหละค่ะประชาชนก็ลำบากเดือดร้อนก็พากันแห่ไปเข้าเฝ้าเจ้าผู้ครองนครกลิงคราชนะคะพระราชาบอกว่าให้พระองค์เนี่ยส่งทูตนะคะส่งทูตส่งพราหมณ์ไปทูลขอช้างเผือกนะคะช้างปัจจยนาคจากเท้าจากพระเวสสันดรมายังนครกลิงคราชเพื่อมาปราบอุบาทกลีเข็นราชจะเย็นด้วยอำนาจขเชนชาติเรืองฤทธิ์นะคะบอกว่าให้ไปขอช้างนะคะไปขอช้างมาเพื่อที่มาปราบยุคเข็นประชาชนจะได้มีสุขคืออันนี้พูดจริงๆก็คือแปลกเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าช้างปัจจัยนาเคนเนี่ยเป็นช้างคู่บุญบารมีของพระเวสสันดรคือยุคนั้นต้องรู้ทั่วกันแล้วก็เป็นช้างประจำเมืองช้างสำคัญประจำเมืองกล้าขอนะคือจริงๆเนี่ยถ้าบอกว่าไปขอยืมให้พอที่จะมาขจัดทุกเข็นขจัดภัยแล้งภัยแล้งได้เนี่ยก็น่าจะดีกว่าน่าจะโอเคกว่าแต่ว่าในเรื่องเนี่ยแต่มองในอีกแง่นึงอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลเพื่อที่จะเป็นอุปสรรคเพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยทรงกระทำทานบารมีเพื่อที่จะได้บรรลุพระโพธิญาณ นะคะก็เหมือนเป็นบททดสอบนะคะก็พอพระบิทูลเนี่ยกษัตริย์ก็ตามใจราษฎรค่ะบอกว่า จึงตรัสให้พราหมณ์8คนความรู้ฉลาดจากกลิงคราชรีบจรขอกุญชรตัวสำคัญนะคะพราหมณ์ก็ชวนกันใครครามุ่งมุกมายังเขตพิชัยยเชษสีพีนะคะก็คือพราหมณ์ทั้ง8คนเนี่ยก็รีบเดินทางมุ่งมุกขะที่แปลว่าหน้าก็คือรีบมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองสีพีนะคะเพื่อโดยที่ไม่รีบไปแบบว่าไม่มีพักเลยไม่กลัวเหนื่อยนะคะรีบร้อนเพื่อไปจนไปถึงเมืองสีพีนะคะก็เป็นในช่วงขณะที่พระเวสสันดรนะคะและพระมเหสีเนี่ยเสด็จออกเยี่ยมราษฎรจะว่าอย่างไรก็ได้แต่ประวิตรเสด็จประเวททั่วพระนครแล้วก็โปรดทานนะคะทำทานแก่ราษฎรอยู่พราหมณ์นั้นก็เข้าไปแล้วก็มีการที่จะทูลขอช้างปัจจัยนาเขตนะคะโดยทูลว่าที่ตอนนี้ที่เมืองกลิงคราชเนี่ยลำบากอย่างนี้นะคะเกิดทุพพิฆภัยฝนแล้งจะขอช้างปัจจัยนาเขตเนี่ยไปขจัดทุกภัยต่างๆซึ่งแน่นอนว่าพระเวสสันดรโปรดบริจาคทานบอกว่าอย่าว่าแต่ขอช้างเลยแม้ขออวัยวะขอชีวิตเราก็จะให้นะคะแต่ว่าเรื่องไม่ได้จบเท่านั้นเพราะว่าชาวเมืองกลิงคราชดีใจได้ช้างแต่ชาวเมืองสีพีนั้นโกรธแค้นมากว่าทรงบริจาคทานช้างปัจจัยนาเคนไปได้อย่างไรแล้วทีนี้ต่อไปเนี่ยถ้าเมืองของเราเกิดทุกร้อนเกิดทุพพิฆภัยขึ้นมาใครจะรับผิดชอบนะคะก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงสันชัยขอให้ขับไล่พระเวสสันดรนะคะออกไปให้พ้นเมืองนะคะแล้วก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโดยการขับไล่นั้นโปรดขับไล่พระเจ้ากรุงสันชัยเนี่ยโปรดให้ขับไล่เฉพาะองค์พระเวสสันดรพระโอรสแม้ว่าพระองค์จะรักพระโอรสเพียงใดเนี่ยแต่ก็ไม่อาจขัดราษฎรได้แต่ว่าไม่ได้ให้ขับพระสุนิสานะคะคือลูกสะใภ้หรือว่าพระนางมัสสีแล้วก็หลานทั้งสองแต่ว่าพระนางมัสสีนั้นไม่ยอมขอตามไปนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะในวรรณคดีเรื่องพระมัสสีที่เขียนอยู่ในหนังสือนารีเรืองนามนั้นบรรยายไว้อย่างซาบซึ้งตรึงใจมากค่ะแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรคงต้องรบกวนติดตามฟังต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: แปะเจี๋ย
7: ใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงป้องกันการปะทุอย่างต่อเนื่องบริเวณเกิดเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของออกนอกพื้นที่ขณะที่ศูนย์รับแจ้งเหตุรายงานจำนวนผู้บาดเจ็บรวม12ราย
8: ความคืบหน้าล่าสุดของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ขณะนี้ภายในอาคารยังคงมีควันลอยฟุ้งออกมาแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานว่าภายในอาคารมีจุดความร้อนสะสมสูงสุด80องศาเซลเซียสกระจายอยู่ทั่วบริเวณจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางกั้นจุดสะสมความร้อนทำให้น้ำไม่สามารถผ่านเข้าไปดับเพลิงบริเวณจุดต้นกำเนิดความร้อนได้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิบริเวณดังกล่าวไว้ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้โดรนตรวจจับความร้อนบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อฉีดน้ำให้ตรงจุดป้องกันไม่ให้กลุ่มควันที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเหตุเพลิงไหม้ปะทุซ้ำขึ้นอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่กลุ่มควันยังคงพวยพุ่งเกิดจากสินค้าภายในคลองถมเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่เป็นจักรยานไฟฟ้าและสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกระดาษทำให้มีความร้อนสะสมเกิดขึ้นหากยังไม่มีการดับความร้อนจากจุดต้นกำเนิดขณะเดียวกันผู้ประกอบการกับประชาชนที่เช่าพื้นที่และอาศัยติดกับคลองถมเซ็นเตอร์บางส่วนทยอยขนของออกจากบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทางนี้ปัจจุบันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมรวม12รายส่วนผู้มาลงทะเบียนประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐบริเวณวัดพระพิเดนรวมกว่า181รายจากผู้เสียหายเกือบ400รายปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตพร้อมพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลา ทับศูนย์บริการ NT2 สถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งระบบสื่อสารโทรคมนาคมถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์ไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลล์บอสแคสซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับการยกระดับระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบแจ้งเตือนภัยในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลารับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชน

0: พอเพียงทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลอย่างเท่าเทียมกันพร้อมเดินหน้าผลักดันการแก้ปัญหาด้านอาคารสถานที่และความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสุขอย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยดีเจเบนดาริกานิพิจารณ์ค่ะซึ่งก็มาพบกับเบนได้ทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 21:00 นจนถึง 23:00 นค่ะบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงพระราชาจอมราชันคำร้องทำนองโดยคุณจิรวัฒน์ปานพุ่มเรียบเรียงโดยคุณวิศรุตนวลแก้วและคุณภาคภูมิวัดเวียงคำค่ะซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นนักดนตรีจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะขับร้องโดยคุณเสถียรพงษ์กลัดแตงนำหมู่ค่ะซึ่งคุณเสถียรพงษ์กลัดแตงก็เป็นนักร้องจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด5บทเพลงในต้นชั่วโมงแรกดำเนินสายคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องคู่โดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่2รักเพียงใจคำร้องโดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์บทเพลงที่3น้อยใจขับร้องโดยคุณโฉมฉายอรุณฉานที่ปรึกษาประจำวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและบทเพลงที่4รักรันจวนคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะขับร้องโดยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ค่ะและบทเพลงที่5สำหรับต้นชั่วโมงแรกด้วยนางละครคำร้องโดยคุณสุรัตน์ภูกเวศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะ5ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ

ก็มาถึงช่วงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะเบย์ก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอาหารใกล้ตัวที่อาจฆ่าเราได้โดยไม่รู้ตัวค่ะเริ่มกันที่น้ำอัดลมค่ะเขาบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยทำให้เราอ้วนแถมยังก่อให้เกิดมะเร็งทำลายระบบประสาทแล้วก็ทำให้หน้าเหี่ยวเร็วด้วยนะคะข้อที่2ค่ะปลาแซลมอนมีสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งและสารจากยาฆ่าศัตรูพืชด้วยนะคะและข้อที่3ค่ะโดนัทมักทำจากไขมันทรานส์แป้งและน้ำตาลก่อให้เกิดโรคหัวใจได้นะคะและข้อที่4ค่ะเนื้อสัตว์สำเร็จรูปกินเยอะๆทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งแถมอ้วนด้วยนะคะและของหวานค่ะทำให้ฟันผุนะคะและก็มีคอเลสเตอรอลสูงกินแล้วอ้วนได้ง่ายค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้าวโพดคั่วไมโครเวฟทำให้เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและโรคมะเร็งได้นะคะซึ่งอาหารที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวมากนะคะก็ขอให้ท่านผู้ฟังระมัดระวังเรื่องการรับประทานด้วยค่ะมารับฟังผลงานเพลงในช่วงที่2ในต้นชั่วโมงแรกนี้กันด้วยอีก6บทเพลงด้วยกันนะคะกระซิบสวัสดีค่ะคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณบุษยารังสีค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้เบนขอนำเสนอคุณสุริพรกลางสะอาดเป็นผู้ขับร้องนะคะนักร้องจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่7พรพรมคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้ขอนำเสนอดร.เจษดาและคุณพิปรายจิมิสิกนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะบทเพลงที่8นะคะใจคู่ใจคำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตพลประเสริฐขับร้องต้นฉบับโดยคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะและคุณสมศักดิ์เทพานนท์คุณศรีสุดารัศวรรณนะคะและคุณสมศักดิ์เทพานนท์คู่กับคุณมาริสาอมตยกุลสำหรับค่ำคืนนี้เป็นจะขอนำเสนอคุณณัฐนัยวงศ์วรสันต์ขับร้องคู่กับคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะบทเพลงที่9คู่รักคู่ชื่นคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวสสุนทรจามรขับร้องโดยคุณพิปายจิมีสิทธิ์ค่ะซึ่งต้นฉบับขับร้องโดยคุณวรนุชอารีนะคะบทเพลงที่10ค่ะฝนจ่าฝนคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยครูเลิศประสบทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะแต่สำหรับค่ำคืนนี้ใบขอนำเสนอคุณวุฒิเวศพัฒนาคุณนามและคุณรุ่งนภาขจรชัยฤทธิเดชเป็นผู้ขับร้องนะคะเป็นนักร้องรุ่นใหญ่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นกันค่ะและปิดท้ายสำหรับต้นชั่วโมงแรกกันด้วยคนเรารักกันยากคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์จิตวรการทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องต้นฉบับโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนแต่สำหรับค่ำคืนนี้เป็นขอนำเสนอ3สาวนักร้องจากบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั่นก็คือคุณณรุมนสมหวังคุณตีระดาสิงคาและคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะแล้วหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุรอรับฝนรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่เกินความจุเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมพร้อมให้จังหวัดที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเฝ้าระวังจนถึงวันที่2กันยายนนี
7: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ฝนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยต้องรับมือน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักต่อเนื่องและมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมที่อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้รวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดโดยสทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้กลไกท้องถิ่นเตรียมแผนปฏิบัติรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ควบคู่กับบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักด้วยการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดฤดูฝนพร้อมเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างจึงกำชับให้หน่วยงานและท้องถิ่นที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างเก็บน้ำควบคู่กับเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำลงสู่ลำน้ำสายหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ระบบอาหารของโรงพยาบาลยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่แหล่งผลิตถึงมื้ออาหาร
8: นายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยคือเป็นการยกระดับความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรและแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานไปจนถึงผู้ป่วยญาติบุคลากรและผู้รับบริการในโรงพยาบาล ที่จะเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมประสานงานและขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจัดหาแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลรวมถึงเชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลวัตถุดิบตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่ผ่านโครงการโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกำหนดนโยบายแนวทางและมาตรฐานการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลในสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความรู้แก่บุคลากรชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐอุตราขันทางตอนเหนือของอินเดียเพิ่มการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งในพื้นที่เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาดันคาวชิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจัดการภัยพิบัติของรัฐอุตราขันทางตอนเหนือของอินเดียตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยที่ระบุว่าทางการรัฐอุตราขันสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเฝ้าระวังทานน้ำแข็งและทะเลสาบทานน้ำแข็งในพื้นที่กว่า 1,260 แห่งหลังเกิดเหตุทานน้ำแข็งขนาดใหญ่พังถล่มจนทำให้เกิดกระแสมวลน้ำโคลนและเศษซากปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงมาอย่างพื้นที่ในเทือก

ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการเพลงหัสสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังคงอยู่กับดีเจเบนซ์ดาริกานิพิจารนะคะซึ่งบทเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทเพลงบ้านเราขับร้องโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นเป็นต้นไปซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวรวดในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านดาราตรีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบาตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุทธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกัน

คำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ป่อโศกขับร้องโดยคุณศพศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณบรรณนาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชั่นผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชั่นผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณศพศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณศพศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมนางเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบงก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: กรุงเทพมหานครปรับแผนจัดการจุดความร้อนคลองถมเซ็นเตอร์หลังพบโครงสร้างเสี่ยงถล่ม
6: นางสาวภวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ใช้โดรนตรวจจับความร้อนสำรวจพื้นที่เป็นระยะแต่ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราวในช่วงฝนตกหนักขณะที่ภายในอาคารยังมีความร้อนสะสมสูงแม้สถานการณ์จะยังไม่ลุกลามขยายวงกว้างจากการประเมินพบยังมีจุดความร้อนภายในอาคารที่รถแบคโฮและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากมีซากวัสดุทับถมจำนวนมากประกอบกับโครงสร้างเหล็กภายในอาคารพังถล่มและเกี่ยวรั้งกันอยู่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนตัวหรือพังถล่มหากรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายด้วยแรงมากเกินไปอาจทำให้อากาศเข้าไปเพิ่มและกระตุ้นให้จุดความร้อนปะทุขึ้นอีกครั้งรวมทั้งกระทบต่อเสถียรภาพของโครงสร้างโดยรวมทีมประเมินสถานการณ์จึงต้องปรับแผนการปฏิบัติงานโดยพิจารณาวิธีการตัดและรื้อโครงสร้างอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้สามารถเข้าถึงจุดที่มีความร้อนสูงได้อย่างปลอดภัยโดยจะประเมินการใช้โดรนและเครื่องจักรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมย้ำว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจุดทำมารักษาพันรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3พร้อมย้ำจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จะเป็นโอกาสดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที
7: ่นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่3ชิงถ้วยพระราชทานนครสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งการแข่งขันเรือยาวเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนที่ผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานสำหรับคลองสำโรงเป็นพื้นที่สำคัญที่จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกให้ดำเนินการฟื้นฟูภายใต้กิจกรรม1ตำบล1แหล่งน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ปี2567ดังนั้น การจัดแข่งขันเรือยาวจึงเป็นการยกระดับประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการที่จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเข้มผู้ประกอบการค้าพืชไร่กระจายเป็น8สายตรวจเพื่อคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร
8: จังหวัดเพชรบูรณ์เดินหน้ากำกับดูแลรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบในการซื้อขายผลผลิตนายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานช่างตวงวัดภาคเหนือและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดชุดสายตรวจพิเศษลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น8สายตรวจกระจายตรวจสอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดผลการตรวจสอบผู้ประกอบการจำนวน162รายพบการกระทำความผิด13รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว13รายรวมเป็นเงิน 155,000 บาทโดยความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวัดความชื้นเครื่องชั่งน้ำหนักและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกรเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงราชการอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะเผยแพร่ทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ 5:07 นาทีโดยประมาณนะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนห่วงเวลาแห่งความสุขของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าในอดีตนะครับโดยเฉพาะบทเพลงสากลที่หลายคนหลายท่านชื่นชอบนั้นก็จะทยอยนำมาเปิดนาฬิกานี้เพื่อความสุขของทุกท่านที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการวันนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมพร้อมทั้งบทเพลงที่หลายคนคงจะคุ้นหูกับเสียงร้องของเอลเพรสลีย์ซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็นำบทเพลงที่โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากนะครับมาให้ได้รับฟังกัน5บทเพลงทีเดียวนะครับกับบทเพลงเปิดรายการในค่ำคืนนี้ I Will Listen Tonight แล้วก็ Summer Kisses Winter Tears As Long As I Have YouLove Me Tender ปิดท้ายด้วย Mean Woman Blues ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่เคยได้รับความนิยมจากแฟนเพลงมาแล้วทั้งสิ้นนะครับทั้ง5บทเพลงนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการย้อนเป็นการทบทวนอดีตที่หวานชื่นที่หลายคนเคยสุขสมกับบทเพลงจากเสียงร้องของเอลเพรสลีย์นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัชกาลซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของเอลเพรสลีย์มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในเดือนสิงหาคมมาติดตามฟังกันกับบทเพลงจากเสียงร้องของเอลเพรสลีย์ King of Rock and Roll นะครับ

We'd like to be heroes, but all that we do here is mark.

านไปกับบทเพลงของเอลวิสเพรสลีย์ในโอกาสรำลึกถึงนักร้องท่านนี้ที่จากไปตั้งแต่ปี2520จนกระทั่งถึงวันนี้49ปีเต็มๆแล้วนะครับกับเอลวิสเพรสลีย์ King of Rock and Roll ที่หลายคนรู้จักหลายคนชื่นชอบหลายคนชื่นชมในความสามารถของเขาไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเล่นภาพยนตร์หรือแสดงหนังที่หลายคนคงจะเคยดูกันในโอกาสที่หนังเรื่องต่างๆทยอยเข้ามาฉายในเมืองไทย4บทเพลงที่ผ่านไปก็เริ่มด้วย Loving You ก็เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Loving You King Creole นั่นก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ได้เข้ามาฉายในเมืองไทยนะครับ G.I. Blue นี่ก็เช่นกันนะครับก็เป็นหนังเรื่อง G.I. Blue แล้วก็บทเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก็เป็นบทเพลงชื่อ G.I. Blue ถือเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่มีเพลงมากมายหลายบทเพลงแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เข้ามาฉายในเมืองไทยนะครับปิดท้ายด้วย Flaming Star นี่ก็เป็นชื่อภาพยนตร์แล้วก็เป็นชื่อบทเพลงด้วยนะครับล้วนเป็นบทเพลงที่ปรากฏในภาพยนตร์แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนชื่นชมชื่นชอบด้วยนะครับกับทั้ง4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ซึ่งเดือนนี้สิงหาคมนะครับผมก็นำเอาบทเพลงของเอลวิสเพรสลีย์มารำลึกถึงกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการรำลึกถึงนักร้องท่านนี้ที่มีแฟนเพลงจำนวนมากครับเมืองไทยนี่ก็มีแฟนคลับของเอลวิสเพรสลีย์ไม่น้อยทีเดียวครับจัดคอนเสิร์ตที่เกี่ยวกับเอลวิสก็มีแฟนเพลงที่ชื่นชอบเอลวิสเพรสลีย์ไปชมกันมากมายนะครับเป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งที่ครองใจผู้ดูผู้ชมผู้ฟังมายาวนานนะครับกับเอลวิสเพรสลีย์ King of Rock and Roll นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

ก็ผ่านไปนะครับกับ4บทเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำของท่านผู้ฟังจริงๆนะครับบทเพลงแรกนั้น Lonely Man ซึ่งก็เป็นบทเพลงหนึ่งจากภาพยนตร์เรื่อง Why in the Country นะครับบทเพลงต่อมา Blue Hawaii นี่ก็เป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินมากของ Elvis Presley มีบทเพลง14บทเพลงด้วยกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหลายบทเพลงก็เป็นเพลงที่หลายคนชื่นชอบนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Blue Hawaiiตามมาด้วย King of the Whole Wide World ภาพยนตร์เรื่องคิดกะแลดนะครับแล้วก็จบที่ One Broken Heart for Sale ซึ่งก็เป็นบทเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง It Happened at the World Fair นะครับหลายคนคงมีโอกาสได้ชมได้ฟังกันกับทั้ง4เรื่องของ Elvis Presley โดยเฉพาะแฟนเพลงที่เหนียวแน่นกับ Elvis Presley นั้นก็คงมีโอกาสได้ดูได้ชมอย่างแน่นอนรวมทั้งมีโอกาสได้ฟังบทเพลงต่างๆจาก Elvis Presley ที่ได้ร้องไว้ในภาพยนตร์ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงที่น่าฟังหลายบทเพลงก็เป็นบทเพลงที่ดังมาจนถึงณวันนี้เลยนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการย้อนถึงอดีตที่แสนหวานเป็นการล้ำลึกถึงนักร้องที่ยังอยู่ในใจของท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบเอลวิสซึ่งเขาก็ได้จากพวกเราไปตั้งแต่ปี2120นะครับณวันนี้ก็49ปีเต็มๆนะครับกับการจากไปของเอลวิสเพรสลีย์มีข่าวที่ขอประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นการจัดประกวดร้องเพลงโอลังวังนะครับเป็นบทเพลงสากลนะครับซีซั่น4ของโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงซึ่งก็ได้จัดขึ้นที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับในวันนี้ซึ่งระบายที่ผ่านมานั้นก็ผ่านไปแล้วนะครับพรุ่งนี้อีก1วันแล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าอีก2วันนะครับรอบชิงชนะเลิศนั้นก็มีวันที่20กันยายนส่งนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับสำหรับรอบคัดเลือกนั้นก็จะประกวดกันที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันหากมีเวลาก็ไปชมกันนะครับกับเยาวชนที่รักในบทเพลงสากลแล้วก็มาร่วมประกวดร้องเพลงกันกับศาลาเฉลิมกรุงณลานกิจกรรมชั้น5ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็ขอเชิญชวนกับท่านผู้ฟังที่ชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบบทเพลงสากลในยุคโกลังวังนั้นไปดูไปชมกันได้นะครับกับการประกวดครั้งนี้ซึ่งก็จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าชิงชนะเลิศในวันที่20กันยายนศกนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุงนะครับสำหรับรอบคัดเลือกนั้นก็จัดกันที่ลานกิจกรรมชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบนะครับไปรับชมรับฟังกันให้กำลังใจแก่บุตรหลานของหลายๆคนหลายๆท่านที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงในรอบชิงชนะเลิศ20กันยายนศกนี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ซึ่งก็จะมีการคัดเลือก20คนก็แบ่งเป็นชาย10คนแล้วก็หญิง10คนนะครับก็ขอเชิญชวนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะสนับสนุนเยาวชนก็ไปร่วมรับชมกันได้นะครับแต่ละวันนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปพรุ่งนี้บ่าย2โมงไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าลานกิจกรรมชั้น5นะครับก็ไปชมกันได้นะครับกับศาลาเฉลิมกรุงที่ได้จัดโครงการดีๆอย่างการประกวดร้องเพลงสากลยุคโกลังวังซึ่งก็เป็นซีซั่นที่4แล้วนะครับก็เป็นการชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพร้อมทั้งเงินสดแล้วก็ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาททีเดียวนะครับมาฟังบทเพลงชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติกา

บทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการในค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงที่หลายคนเคยคุ้นเคยอย่างแน่นอนนะครับกับเสียงร้องของเอลวิสเพรสลีย์ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ชื่อ Kissing Clouds in Do the Cram Judy Where My Ring Around Your Neck แล้วก็ Always on My Mind นะครับก็ปิดท้ายในรายการค่ำคืนนี้เพื่อเป็นความสุขของทุกท่านนะครับเวลาของเราหมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีบทเพลงในความทรงจำมาให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้ผมขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุขความโชคดีนอนหลับฝันดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับวันที่30สิงหาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับการคาดหมายลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกรวมทั้งด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-80 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 60-70 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาครับมาที่กรมการข้าวนะครับก็ห่วงใยชาวนาที่จังหวัดน่านนะครับมีการลงพื้นที่นะครับเคียงข้างผู้ประสบภัยพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูชาวนาหลังน้ำลดครับที่จังหวัดน่านนะครับหลายหน่วยงานในตอนนี้ก็เข้าไปฟื้นฟูในหลายด้านเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเส้นทางนะครับและในส่วนของกรมการข้าวนะครับนายอนนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวก็มอบหมายให้นายชาติพานเล็กผู้อำนวยการศูนย์บริหารข้าวเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการข้าวนะครับลงไปที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนและก็เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่กรมการข้าวก็ได้นำถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มและก็ยาสามัญประจำบ้านเข้าไปแจกจ่ายให้แก่ครอบครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับทั้งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพื้นที่แปลงนาข้าวนะครับเพื่อเตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีการให้คำแนะนำด้านโรคพืชและการดูแลแปลงนาที่ได้รับความเสียหายนะครับเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาทำการเกษตรและฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุดนะครับ กรมการข้าวก็พร้อมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรในทุกวิกฤตโดยเร่งประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและก็เตรียมมาตรการเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างครอบคลุมที่สุดครับมาต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็นำทีมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคการเกษตรนะครับชูแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรไทยและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรหวังยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารนะครับพร้อมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เป็นประธานเปิดการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์และคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภานะครับนำโดยนายสุนทรชาวกิจค้าประธานคณะกรรมการโดยมีนางสาววิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมนะครับที่ห้องประชุมทานทิพย์01อาคาร99ปีหม่อมหลวงชูชาติกำพูกรมชลประทาน3เสนครับทั้งนี้นะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคการเกษตรที่สำคัญใน2ประเด็นก็คือ 1. การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารนะครับโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่ดินและก็ปัจจัยการผลิตการยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและการเพิ่มมูลค่าสินค้าการบริหารข้อมูลเกษตรแห่งชาติและการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารแล้วก็สองนะครับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรนะครับและการสร้างมูลค่าเพิ่มพร้อมเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรของประเทศนะครับเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรผ่านนิคมอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจรการเชื่อมโยงการผลิตการแปรรูปและการส่งออกการสนับสนุน SME ไทยให้อยู่ในห่วงโซ่ของการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับภาคการเกษตรรวมถึงการส่งเสริมสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: สำหรับวันนี้ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรในนามของสำนักพัฒนาการสาธารณเทคโนโลยีนะคะรวมถึงกองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยนะคะสำนักส่งเสริมจัดการสินค้าเกษตรแล้วก็กองหาพันธุ์พืชก็นำคณะสื่อมวลชนค่ะมาหลายสำนักเลยแล้วก็ถือโอกาสมาเยี่ยมชมของแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านผู้ประดู่พัฒนานะคะนับต่อไปขอเชิญทางเกษตรอำเภอค่ะ
2: ครับผมขออนุญาตแนะนำตัวครับธงชัยจันจูครับเป็นเกษตรตำบลหนองบัวครับในส่วนของแปลงใหญ่ผู้ประดู่นะครับเราใช้ชื่อว่ากลุ่มแปลงใหญ่ผู้ประดู่พัฒนาครับเพราะว่าเราอยากให้ทางหมู่บ้านผู้ประดู่เนี่ยได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของด้านการผลิตพืชนะครับก็เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ37รายนะครับมีพื้นที่ของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ประมาณ735ไร่นะครับก็เมื่อปีที่แล้วนะครับเราลงมาดำเนินกิจกรรมด้านแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรนะครับจำนวน3ครั้งนะครับแล้วก็มีแปลงสาธิตนะครับในส่วนของพันธุ์บันนิธินะครับในส่วนของผลการงานเมื่อปีที่แล้วนะครับเรามีผลผลิตเฉลี่ยทั้งปีนะครับของทุกพันธุ์ของสมาชิกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ตัน4นะครับแล้วก็เชื้อแป้งอยู่ประมาณ 26% นะครับแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตนะครับของเกษตรกรเนี่ยนะครับรวมการขุดเรียบร้อยแล้วครับจาก 6,520 เหลือ 5,465 นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้เกษตรกรได้ 18% นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นผลการทำงานเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้เราได้มีการทดสอบพันธุ์มันอิทิด้วยนะครับซึ่งเป็นแปลงของคุณสุนีเนี่ยเราปลูกอยู่ด้านหลังนะครับตรงต้นสะเดาด้านหลังนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นดินด่างนะครับชุดดินนะอยู่ในชุดดินรัดหญ้านะครับก็ทำให้การปรับตัวของอิทิในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับก็ผลผลิตของพี่สุนีเนี่ยได้อยู่ประมาณ 1.5 ถึง 2 ตันต่อไร่นะครับก็เลยเป็นผลผลิตที่เกษตรกรต้นแบบเนี่ยยังไม่ภูมิใจนะครับเราก็เลยปีนี้นะครับในส่วนของแปลงใหญ่เราก็นำพันธุ์มันตำลังเนี่ยเข้ามาทดสอบในพื้นที่ใหม่เพิ่มขึ้นนะครับผมขออนุญาตเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงว่าพื้นที่หมู่บ้านผู้ปลูกเนี่ยมีเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะปลูกพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง11ส่วนใหญ่นะครับก็2ปีที่ผ่านมาที่โรคใบด่างระบาดเนี่ยปีนี้โดยเฉพาะปีนี้เริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วว่าจะประสบปัญหาเรื่องผลผลิตที่จะลดลงนะครับก็ปีนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็เอาพันธุ์ที่สำนักงานที่ว่าเทคโนโลยีมันน่าจะสามารถที่จะให้ผลผลิตในพื้นที่ที่เป็นดินด่างหรือว่าดินที่ค่อนข้างเหนียวได้ก็คือพันธุ์ห้อยบง60นะครับแล้วก็ระยอง72นะครับแล้วก็อีกพันธุ์นึงที่เราเอาเข้ามาทดสอบในพื้นที่ก็คือพันธุ์ระยอง9พันธุ์ระยอง9เนี่ยเราทำที่บ้านเก่านะครับค่อนข้างที่จะให้ผลผลิตดีเราก็เอามาทดสอบในพื้นที่เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็ปีนี้นะครับในแปลงตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณ9ไร่เนี่ยนะครับเรามีการทดสอบพันธุ์มันตำลังอยู่ 3,000 นะครับแล้วก็มีการร่วมกับทางคูโบต้าเมืองการนะครับดำเนินกิจกรรมการขยายร่องมันเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้ใช้เครื่องจักรนะครับในการที่จะเข้าร่องมันนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราทดสอบกับทางโคต้านะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการที่จะเพราะว่ามันใช้เวลานานผมก็เลยทดสอบระยะปลูกที่ระยะ90เซนของมันระยอง9เนี่ยเข้าไปด้วยเพื่อที่จะดูว่ามันจะให้ผลผลิตแตกต่างกันไหมนะครับแล้วก็ใช้วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานอีกหนึ่งเป้าหมายของเรานะครับที่เราจะทำก็คือเรื่องการเพิ่มปริมาณเชื้อแป้งเพราะว่าการยับยั้งนะครับ2ปีมาเนี้ยเราซื้อมันทำหลังกันด้วยเชื้อแป้งนะครับเกษตรกรก็จะหวังผลเชื้อแป้งแหละนะครับหลังจากเกษตรกรเนี้ยเขาหวังผลแค่ตัวน้ำหนักเพราะว่าปีเนี้ยนะครับเชื้อแป้งที่ต่างกว่า25กับเกิน25เนี่ยค่อนข้างต่างกันหลายร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเราก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยเข้าไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมในฤดูหนาวนะครับเราคิดว่าฤดูหนาวเนี่ยเป็นช่วงที่มันทำหลังเนี่ยเริ่มสะสมแป้งอย่างรุนแรงคือแบบหนักแน่นแล้วก็จะฉีดปุ๋ยเข้าไปเพิ่มเพื่อให้ได้ดูว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็เชื้อแป้งจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับโดยปีนี้ที่ปีที่แปลงพันธุ์แปลงนี้เราตั้งเป้าที่ 7.25 ตันต่อไร่นะครับเราตั้งเป้าครับพอ แต่ได้เท่าไหร่เรายังไม่รู้นะครับเราตั้งเป้าเราอยากให้มันไปนะครับอยากไปได้เพราะว่าถ้า 7.25 ตันต่อไร่เนี่ยเกษตรกรก็ถ้าตันละ 2,000 เนี่ยเกษตรกรจะมีรายได้ประมาณ 15,000 บาทนะครับ 15,000 บาทปุ๊บค่าใช้จ่ายถ้าเราตัดจากที่เอาคำนวณก็จะเหลือกำไรอยู่ประมาณไร่ละไร่ละ 10,000 บาทต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราวาดเป้าให้ทางเกษตรกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่

0: ผมได้ดำเนินการในแปลงใหญ่ปีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดเก็บข้อมูลเรื่องผลการเราจัดกิจกรรมลงแปลงตรงเนี้ยตอนปีครั้งนี้เป็นครั้งที่4ตั้งแต่การเตรียมดินเราใช้ระเบิดดินดานโดยใช้ซิลนะครับใช้ระเบิดดินดานแล้วก็ใช้รถปลูกเราก็เชิญเกษตรกรมาดูเทคโนโลยีการใช้รถปลูกนะครับตอนที่ใช้เครื่องจักรในการใช้โรตารี่เข้าร่องเราก็เชิญเกษตรกรมาดูนะครับพอเข้าร่องเลยโรตารี่เสร็จปุ๊บฉีดพ่นสารบำรุงป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยโดรนเราก็เชิญเกษตรกรมาดูนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะตัดอบรมเกษตรกรครั้งนึงก็ช่วงเดือนสิงหานะครับประมาณวันที่20แล้วก็จะข้ามไปเดือนธันวาเลยรอฉีดปุ๋ยแล้วก็เก็บเกี่ยวประมาณเดือนกุมภานะครับอันนี้คือแผนที่เราจะดำเนินการในปี2569ปีนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่ปีชานะตนตัวแทนกรมแปลงใหญ่นะครับได้ให้ข้อมูลนะครับเพื่อมีโรงงาน
1: สวัสดีครับผมปีชานะครับก็จากที่เราได้ทำแปลงใหญ่8ถึง10ไร่ตรงนี้8ไร่นะครับพันธุ์หลักๆก็จะมีหน้าสุดนั้นเป็นระยอง9เกษตรจะระยอง72ครับแล้วข้างในนั้นเกษตร50ใช่ห้วยบง60จริงๆแล้วก่อนเตรียมแปลงเราได้ระเบิดดินดานโดยเครื่องจักรใหญ่ครับเพราะว่าถ้าเราที่ผ่านมาเราไม่ได้เบิดดินดานในเวลาเราเตรียมแปลงนะครับดินมันจะไม่ค่อยร่วนสุยนะครับพอไม่ร่วนสุยปุ๊บเวลาเราปลูกเนี่ยผลผลิตมันจะได้น้อยเราก็เลยใช้ตัวระเบิดดินดานนำปลูกก่อนนะครับนำก่อนเตรียมแปลงหลังจากที่ระเบิดดินดานเสร็จแล้วเราก็ถ่ายพวนนะครับแล้วก็ปลูกเป็นนี่ครับตามไอ้ระยะที่ทางเกษตรแนะนำนะครับก็เป็น 1.5 ตีดินใช่10
0: ความลึกนะครับก่อนที่จะระเบิดนะครับอยู่ที่ประมาณ31เซนระเบิดแล้วอยู่ได้ประมาณ42ถึง43ครับครับผมอันนี้ลึกไปลงไปมันสัก13 14เซนครับ
1: มันก็ได้หัวเล็กมันได้ผลใช่ก็ใช่เป็นระยอง11ใช่แต่ว่ามีปัญหาเรื่องใบหยิกใบด่างก็ทำให้ผลผลิตเราน้อยลงมากครับคราวนี้ก็เกษตรมาแนะนำก็จะเปลี่ยนเป็นนี่ครับระยอง9ระยอง72ส่วนหนึ่งก็เก็บพันธุ์จากรุ่นเอาไว้ใช้ต่ออีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าก็พยายามเลือกไอ้ที่ไม่มีใบด่างเอาไว้แล้วก็เกษตรแนะนำจากพื้นที่ต่างๆที่ได้พันธุ์ดีๆก็เอามาใช้
2: ป
1: ี
2: นี้ขายได้ราคาดีไหม
1: อ๋อดีครับ
3: ด
1: ี
3: มาก
1: ดีมากใช่ก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แป้งถ้าเปอร์เซ็นต์แป้ง25เราก็ได้เกือบ 3,000
2: แล้วตอนนี้ครับ
1: ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ25มั้ง26 27แล้วแต่30ก็มีถ้าเป็นระยอง11นะครับก็ขึ้นลงตอนนี้25ต้นปีก็3ถ้า25นี่รู้สึกว่า 3,700 3,800
0: พี่วีรุฬครับเชิญด้วยครับ
1: อันนี้
0: จะเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ทำพันธุ์มะระยอง9ไอ้ตำบลบ้านเก่านะครับแล้วก็เป็นผู้รวบรวมมันสำหลังส่งโรงงานด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวให้จะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่ทางไห
4: นก็คือระบบนี้เป็นระบบที่ประหยัดน้ำที่สุดแล้วก็เป็นระบบที่ไม่ต้องปรับพื้นที่มากก็เลยต้องใช้นิยมใช้ระบบนี้ครับซึ่งระบบนี้ก็เป็นระบบที่แต่พื้นที่แถวนี้ก็จะมีปัญหาที่หนึ่งหินปูนใช่ไหมครับหินปูนนะก้าไม่นานก็จะตันนะไม่ต้องประคองอะไรมากก็เดี๋ยวต้องเสียเลยครับตันน้ำหยดตอนหนึ่งได้นะครับ
1: ประมาณ
4: พันกว่าบาทไหม
1: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเตรียมดินตั้งแต่เตรียมดิน
4: อ๋อนี่วันนี้ได้พูดถึงระบบน้ำหยดอย่างเดียวใช่ไหมคร
1: ับเพราะระบบน้ำ
4: เพียงเดียวพันกว่าบาทไหมต่อไร่ต้องพันสองพันเนี่ย
1: ประมาณนั้นพันกว่า
4: พันสองพันนะครับไม่รวมปั๊มครับผมเองเนี่ยเป็นชาวไร่ที่ไม่เคยทำระบบน้ำหยดมาก่อนมาปีนี้แหละได้ตระหนักถึงว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้น้ำก็เหมือนประกันรถยนต์นะครับออกยนต์มาชั้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องทำใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไม่มีระบบน้ำเข้ามาเกิดภาวะฝนแบบนี้ก็คือเราก็จะเสี่ยงที่สุดเลยเพราะฉะนั้นผมปีนี้ผมก็เลยหันมาทำระบบน้ำเร็วตัวเลขก็ยังไม่ค่อยได้แม่นเพราะว่าทำอย่างสเปซสตะอยู่แต่ก็ทำพันมันให้กับสำนักงานเกษตรนี่แหละขยายพันมันให้สำนักงานเกษตรอยู่เป็นพันอินทิบ้างอะไรบ้าง25ไร่ปีนี้ทำให้อยู่ครับพอดีผมมีโชคดีที่มีลำห้วยธรรมชาติชื่อลำห้วยลำทรายซึ่งเป็นห้วยที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเลยผมไม่ได้เจาะน้ำเลยนะเพราะบ่อที่เจาะเนี่ยผมก็ทำน้ำหยดที่ระบบเจาะบ่อเนี่ยหินปูนก็จะเยอะผมเองก็ประสบปัญหาพวกนี้เคยทำมาก็ไม่ค่อยประสบเลยแล้วเดี๋ยวก็ตันแล้วหินปูนก็จะเกาะที่ตาน้ำเนี่ยกลางๆมาใช้น้ำลำห้วยลำทรายเนี่ยมันไม่มีปูนก็โชคดีไปแต่ว่ามีพวกสิ่งสกปรกเยอะเราก็ใช้ระบบกรองเป็นพวกดิสพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้ครับผมเองจะว่าผู้รับซื้อไม่เชิญนะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนทำไร่แบบพวกเหล่านี้แหละครับชอบทำไร่แต่ว่าแม่บ้านเขาเป็นคนรวบรวมครับส่งโรงงานที่อยู่ชลบุรีครับโรงงานที่หนองใหญ่ชลบุรีครับ วัดครับวัดทุกคันครับผมวิธีการวัดแป้งทั้งหมดเป็นอย่างนี้ครับผมเองไม่ได้เป็นคนส่งเองนะโรงงานจะส่งลงมารับเป็นฟาร์มโชคดีของพวกเราและคนใกล้ๆเนี่ยที่ทำให้พวกเราได้ราคามันที่สูงขึ้นเพราะว่าที่ซื้อทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อไปเนี่ยเขาก็หวังที่จะได้กำไรเยอะๆเขาก็ให้สมมติว่าให้ 2,000 นะเราก็ต้องขายเพราะเขาจะรวมตัวกันเป็นค่ากันไปปีชา 2,000 นะคนนู้น 2,000 นะอย่าซื้อครับอย่าซื้อมากกว่านี้นะรับซื้อแค่นี้อันนี้คือการผูกขาดของคนที่นี่ลานมันที่นี่แต่ว่าโชคดีที่ลานมันการเกษตรมาซื้อเนี่ยเขาจะซื้อวิธีการว่า 30% เนี่ยเขาจะตั้งที่ 30% สูงสุดนะครับก็จะให้ราคาตอนนี้ 4,200 บาทครับที่ 30% ครับตอนที่ที่บ้านผมซื้ออยู่นะ30ครับวิธีการวัดแป้งเนี่ยคือจะมีคนที่นี่มีพี่ผู้ชงหลายๆคนเนี่ยมีพี่ผู้ช่วยนี่ก็ไปส่งแม่ปีชาก็ยังต้องไปเลยนะครับไกลไหมกี่กิโลได้
1: ประมาณจากนี้ก็ประมาณ35กิโล
4: ใช่ปีชายังไปครับต้องดูครับต้องดูตารางผมมันเยอะเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับตอนนี
1: ้37-38
4: ในพื้นที่สังเกตได้ว่าถ้าเกิดพวกมันที่มาสีขาวๆที่แบบสะอาดเป็นสินทรายเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งก็จะไม่สูงมาก25ในช่วงพีคของมันนะที่มันแป้งสูงสุดอ่ะประมาณ25 26อะไรเงี้ยแต่ไม่เยอะมากแต่ถ้าเราพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวดินดีๆดินที่คุณภาพสูงๆอ่ะก็จะได้ถึง 30-34% เลยครับโดยจะต่ำครับต่ำก็จะได้ยังได้อยู่นะถือว่าได้อยู่แต่ว่าในที่มันที่จะได้คือเส้นตะเคียนงามชื่อชายแดนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใหม่อยู่พื้นที่ใหม่อ่ะแล้วก็ดินเหนียวก็จะคุณภาพดินน่าจะดีอ่ะเขาก็ได้บางเจ้าได้มาเขาไม่เคยมองว่าเขาจะได้เท่าไหร่นะเขาหันหลังเลยเพราะเขารู้เลยว่าเขาได้30ขึ้นทุกครั้งไปเขาจะไม่สนใจเลยครับผมเองอ่ะปลูกเม็ด50ถึงเม็ด60อยู่แล้วไปปลูกมานานแล้วด้วยเพราะว่าผมรู้เลยว่าเรานอนคนเดียวอ่ะก็นอนสบายนอน3คนในที่นอนใน6ฟุตอะไรเงี้ยมันก็นอนไม่สบายอากาศฟาร์มอะไรเนี้ยผมก็เข้าใจอยู่ว่าเราควรจะทำให้เขาปลูกแล้วเราเข้าไปจัดการในการลองงายผมเองใช้เครื่องมือในการทำหญ้าทำรุ่นอะไรเงี้ยมานานแล้วถ้าเราใช้คนงานเนี้ยผมทำอยู่ประมาณสัก200ไร่น่าจะเสร็จอ่ะเราก็ใช้ทั้งรถเข้าไปคล่อมฉีดยาพ่นยารถกลางปีกอะไรเงี้ยผมชอบใช้เครื่องมือผมใช้คนงานแค่3คนเองผมทำงานน้อยผมมีไม่เยอะแต่ใช้เครื่องมือเป็นหลักชอบสร้างเครื่องมือ
1: ถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นก็ดีต่อเกษตรกรในกลุ่มนะครับมันก็จะขยายแล้วก็การรวบรวมผมว่ามันก็จะรวมกันไปแล้วก็ต่อรองราคาได้ก็ดี
4: นะที่รวมกันเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยผมเข้าใจว่าทีแรกแปลงใหญ่ก็คือแปลงสักผ้าไหม ใหญ่หน่อยแปลงแรกคือแปลงสีฟัน นั่งขับรถมานานมันคิดอะไรแปลงใหญ่เป็นยังไงนะถ้าที่ใช้เครื่องมือเข้าไปทำงานเนี่ยมันเป็นการพรวนดินนะครับพืชก็ต้องการอาศัยฟาร์มโปร่งล่าก็ต้องเดินไปฟาร์มโปร่งแน่นๆชอบไหมมีใครชอบแน่นๆมั้ยครับชอบนิ่มๆไหมพออ๋อนะไม่ชอบชอบนะเราชอบนิ่มๆเขาก็ชอบนิ่มๆเหมือนกันนะเขาไม่ชอบของแข็งๆหรอกถ้าเกิดเราพรวนดินให้ใหม่เราใช้เครื่องมือเข้าไปเนี่ย
1: ระบบลาก
4: เขาก็เดินดีฟูขึ้นมาแล้วลากเขาก็ช่อนแฉวได้ดีในอัตราส่วนของอากาศน้ำอินทรีย์ต่างๆธาตุวัตถุต่างๆในที่ตรงองค์ประกอบของ 100% เนี่ยเขาจะครบพอดีนะครับผมว่าการใช้เครื่องมือดีที่สุดตอบโจทย์ที่สุดกับการใช้แรงงานคนซึ่งแพงแล้วก็ยุ่งยากนะครับแต่ล่าช้าไม่ได้นะไปนั่งเล่นไพ่ตีไก่ไม่ได้นะต้องรีบทำก่อนนะถึงได้เวลารีบทำเพราะว่างั้นเดี๋ยวเขาใหญ่แล้วก็ราคาดครับครับเกินเวลาผมปรับครับผมรู้เลยว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับสารวัตรเตี้ยลง
1: ใส่ปุ๋ย
4: ครับ
1: ใส่ก็จะมีพวกขี้ไก่บ้างขี้หมูบ้างปรับก่อนอินทรีย์ก่อนแล้วก็ช่วงก็มีรองพื้นด้วยอินทรีย์สลับไปก็เคมีก็จะมีทั้งเป็นทั้งเม็ดแล้วก็มีทั้งปุ๋ยทางใบเหมือนกันหมดครับเพราะว่ามีเกษตรมาแนะนำแล้วก็มีเราทำแล้วเรา
4: ลำบากไหมที่จะรวมตัวที่จะคิดเป็นหนึ่งเดียวอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: จริงๆเราก็ไม่ลำบากครับเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าดีอ่ะเราก็จะทำตามกันเป็นแบบอย่างใช่
0: ทำงานเกษตรเพื่อเนี่ยก็ลงมาทำให้เห็นก่อน
1: ใช่
0: ลงมาทำให้เห็นได้ยังเงี้ยผมก็ทำมาทำท่าที่ได้เห็นเลยถ้าดีถ้าสมมติว่าปีหน้าเดือนกุมภาขุดปุ๊บผลผลิตออกมาดีก็เกษตรกรก็พิจารณาตัดสินใจเอานะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้ทำให้เขาเห็นเลยแล้วเราเอามายัดอ่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็บางทีศักยภาพของเกษตรกรเองก็ยังไปไม่ถึงในบางโอกาสนะครับแต่ในตรงเนี้ยนะครับส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะทำไรอ้อยด้วยนะครับการใช้เครื่องจักรก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เราก็เลยอาศัยความจุดเด่นของเกษตรกรจุดแข็งตรงนี้เรามาเพิ่มองค์ความรู้นั้นมันสำคัญให้กับเกษตรกรพอเห็นปีนี้ปุ๊บ ว่าให้ผลดีปีหน้าเปลี่ยนได้เลยเพราะมีเครื่องจักรอยู่แล้วอันนี้คือจุดที่เอามาเข้าเพิ่งเอาเรื่องเครื่องจักรมาสาธิตนะครับแล้วก็ยังที่ผมบอกว่าบางทีถ้าเกษตรกรรายย่อยเกินไปเนี่ยเขาเปลี่ยนไม่ทันเราก็ต้องให้เกษตรกรรายใหญ่แนะนำนำมาให้เห็นเลยว่ามันไปได้จริงนะนะครับและเพื่อที่จะให้เขาพลิกให้ทันเพราะว่าถ้าเราไปทำกับรายย่อยมากเกินไปเกษตรกรรายย่อยทำให้เราทำตามเทคโนโลยีเราไม่ทันครับครับอันนี้เป็นแนวคิดที่เราเอามาใช้ถ้ามีเทคโนโลยีแล้วเราเข้ามาให้เขาเรื่อยๆนะครับเขาจะเห็นภาพว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็อย่างที่ว่าจุดแข่งด้วยเกษตรกรเป็นเกษตรกรรายใหญ่เนี่ยเขาก็กล้าที่จะเปลี่ยนนะครับพอเขากล้าปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเขาลดต้นทุนไป 1,000 บาทก็แต่เขาทำ100ไร่เขากำไรเพิ่ม 100,000 มันมูลค่ามันต่างกันเยอะแต่ถ้าเราไปใบบอกกับเกษตรกรที่ทำ5ไร่มันปรับเปลี่ยนไปแค่พันเดียวเขาได้เพิ่มมา 5,000 ความคิดก็อาจจะมูลค่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยมูลค่ามันชัดแล้วก็มันจะพาเกษตรกรรายย่อยไปโดยอัตโนมัติครับอันนี้คือจุดที่เราดึงขึ้นมา
3: ในเรื่องของการบริหารจัดการมันสำหลังนะครับที่มีอยู่ในณปัจจุบันนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของโรคใบด่างนะครับที่มีอยู่ในพันธุ์มันสำหลังในปัจจุบันนะครับที่ส่งผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงนะครับประเด็นถัดมาก็ในเรื่องของผลผลิตนะครับของมันสำหลังที่เราต้องมีการยกระดับให้ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสูงขึ้นโดยมีการใช้เทคโนโลยีต่างส่วนที่3ก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคานะครับที่จะต้องให้เกษตรกรนะครับมีความเข้มแข็งในการที่จะให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อที่จะให้เกษตรกรเองนะครับขายได้ในราคาที่เกษตรกรพอใจหรือว่าสามารถที่จะมีรายได้จากการที่ปลูกมันสำปะหลังนี้นะครับอันนี้เป็นในภาพรวมๆนะครับซึ่งในส่วนของกรมเสริมการเกษตรของเราเองนะครับก็จะมีตั้งแต่ในส่วนที่เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของพันธุ์นะครับในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องของโรคใบด่างนะครับซึ่งก็ทางกองขยายของพอนิพิษเองเนี่ยเขาก็จะทำในเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับที่จะให้พันธุ์มันสำปะหลังที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ของพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่ทนทานหรือพันธุ์ต้านทานนะครับของโรคใบด่างที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการยกระดับการผลิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยการดูแลรักษาในเรื่องของการป้องกันต่างๆนะครับไม่ให้เกิดโรคใบด่างหรือโรคอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องส่วนถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับมีการรวมกลุ่มการดำเนินการในรูปแบบของแปลงใหญ่นะครับเพื่อที่จะทั้งลดต้นทุนเรื่องของการนำเสนอในเรื่องของการเทคโนโลยีต่างๆรวมกลุ่มในเรื่องของการขายต่อรองกับผู้ประกอบการนะครับที่จะให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีนะครับซึ่งโรงงานเองหรือผู้ประกอบการเองเขาก็ต้องการพันมันเนี่ยในคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับขายเกษตรกรขายได้นะครับก็จะเป็นความพึงพอใจด้วยกันทั้งหมดนะครับนี่เป็นในภาพรวมๆครับ
5: ครับครับอย่างที่เรามาดูในแปลงนี้ครับตัวกรมเองเนี่ยอยากมีวัตถุประสงค์ใดคืออยากเขาเปลี่ยนพันธุ์หรือว่าค่อยๆที่จะเชนมันหรืออะไร
3: ก็ในส่วนที่เรามาดูในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนที่เรามาดำเนินการเองเนี่ยตรงนี้เป็นการดำเนินการในรูปของกลุ่มแปลงใหญ่นะครับของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรงนี้เป็นตำบลอะไรแปลงใหญ่หนองบัวนะครับซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่หนองบัวเนี่ยจะมีการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพันธุ์นะครับจากพันธุ์ที่มีพันไม่ต้านทานต่อโรคแมลงนะครับใช้เป็นพันธุ์ทนทานใช้เป็นพันธุ์ต้านทานนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเอาเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามานะครับให้พี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระยะของการปลูกการใช้เทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของระบบน้ำต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผลผลิตนะครับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ต่อรองเชื่อมโยงไปในเรื่องของผู้ประกอบการที่จะขายให้ได้ในราคาที่ดีขึ้นโดยการวัดในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วก็การจัดทำผลผลิตให้มีความสะอาดนะครับอันนี้เป็นความต้องการแล้วก็ที่เรามาดูในวันนี้เราก็จะเห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยเคยมีประเด็นในเรื่องของโรคใบด่างเนี่ยค่อนข้างเยอะข้างหลังเราเนี่ยก็จะมีการใช้พันธุ์ที่มีทนทานและมีการบริหารจัดการที่ดีทำให้โรคใบด่างนะครับลดน้อยลงนะครับในปีนี้ก็จะเห็นภาพความชัดเจนที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทั้งในภาคส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรและก็พี่น้องเกษตรกรเอง
5: เขาใช้พันธุ์อะไร
3: พันธุ์ที่ใช้ณปัจจุบันตรงนี้นะครับก็จะมีพันธุ
6: ์กล้วยบง60
3: กล้วยบง60เป็นพันธุ์ทนทานเนาะเป็นพันธุ์ทนทานในพื้นที่นี
6: ้ตรงกลางก็จะเป็น9
3: ระยองระยอง9
6: 72
3: ระยอง72แล้วก็เป็นระยอง9นะครับซึ่งพันธุ์เหล่านี้เนี่ยก็คือพันธุ์ทนทานที่ตอบโจทย์ในพื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ด้วยนะครับ
7: ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ข้อมูลเนาะ ในส่วนของพันธุ์มันสำปะหลังครับมันจะมี2กลุ่มนะครับที่เราส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อยู่ก็คืออันที่แรกอันแรกก็คือเรื่องของพันธุ์ทนทานเนาะพันธุ์ทนทานเนี่ยก็คือพันธุ์ที่ยังสามารถที่จะประคองสถานการณ์ได้ยังให้ผลผลิตดีอย่างเช่นที่เนี่ยตอนเนี้ยของตามคำแนะนำของกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีเกษตรศาสตร์50มีระยอง72มีห้วยบง60แต่ว่าที่เนี่ยจะมีอีกเบอร์นึงที่กำลังใช้อยู่ก็คือเรื่องของระยอง9ซึ่งมันเหมาะสมกับที่นี่นะครับกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของพันธุ์ทนทานแต่ว่าอย่างที่ทางผอ.อุทได้บอกเนาะตรงไหนที่มันมีการระบาดของโรคที่แบบรุนแรงมากจนเป็นสีแดงนะครับก็คือหมายความว่ามันเป็นโรคมากกว่า 50% นะครับพันธุ์ทนทานพวกนี้มันจะให้ผลผลิตที่ไม่ค่อยดีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอีกโซลูชันหนึ่งก็คือณสถานการณ์ณวันนี้พันอิทธิทั้ง3เบอร์เนาะพันอิทธิ1 2 3เนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับสนับสนุนมาจากมูลนิธิตั้งแต่ปี2568แต่ก็ได้มาในจำนวนที่ค่อนข้างน้อยนะครับเราเอามาลงที่กาญจนบุรีเมื่อปีที่แล้วเนี่ย100ไร่นะครับ100ไร่ตอนเนี้ย100ไร่ของปีที่แล้วอะให้ผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็กระจายสู่เกษตรกรออกไปละก็จาก100ไร่ของวันนั้นก็ตอนนี้ก็จะเป็นประมาณ400ไร่นะครับแล้วก็400ไร่เนี่ยมันก็จะถูกเพิ่มจำนวนเป็นคูณ4ไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าใช้วิธีการปลูกแบบท่อนยาวปกติอย่างที่เกษตรกรเคยปลูกเลยนะครับแต่ว่าเราก็คงไม่ได้พอใจกับการขยาย4เท่าเนาะเราก็จะมีคำแนะนำให้เกษตรกรปลูกแบบเร่งรัดก็คือแบบที่มันสั้นลงนะครับก็คือครึ่งนึงของความยาวปกติที่เกษตรกรเคยใช้แต่ว่าจะต้องใช้ร่วมกันกับระบบน้ำซึ่งวันนี้ของแปลงใหญ่ของที่เนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการวางสายระบบน้ำนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบพวกนี้ครับมันจะทำให้การขยายจาก4เท่าครับขึ้นมาเป็น8เป็น10เท่าได้นะครับแล้วก็เกษตรกรก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันยากมากกว่าเดิมเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเป็นลักษณะของการปลูกแบบเดิมอยู่นะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าหน่วยที่เป็นเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เนาะก็จะมีการเอาอีกทีเนี่ยไปผสมเป็นลูกผสมแล้วก็อยู่ในระหว่างการกระบวนการคัดเลือกพันธุ์ซึ่งณวันนี้ยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าเริ่มมีแนวโน้มที่ดีแล้วว่าใกล้และใกล้ที่จะสำเร็จแล้วนะครับอีกประมาณสักปี2ปีเนี่ยน่าจะปล่อยพันธุ์ตัวใหม่ออกมาซึ่งพันธุ์ตัวใหม่เนี่ยจะมีจำนวนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้พันธุ์ตัวใหม่จำนวนน้อยมาเนี่ยเราจะใช้โมเดลของการทำงานของอีกทีนี่แหละในการที่จะทำงานแล้วก็ขยายพื้นที่ออกไปนะครับซึ่งตอนที่เราทำกับอีกทีเนี่ยครับเราทำร่วมกับทางเรื่องของมูลนิธิเนาะร่วมกับกรมวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มีพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่มาช่วยกันทำเรื่องของการปลูกแบบข้อสั้นนะครับเราก็จะใช้รูปแบบพวกนี้แหละในการทำกับลูกผสมตัวใหม่ที่กำลังจะออกมา
3: แสดงว่าในพื้นที่ของกาญจนบุรีเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเราจะใช้พันธุ์ไหนเข้าไปเนี่ยเราต้องไปดูพื้นที่ของกองถูกไหม
7: ใช่ใช่
3: ใช่ไหมครับก็ในโซนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากที่ข้อมูลที่ท่านเกษตรเผื่อให้ไว้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3โซนใหญ่ๆโซนที่1เป็นโซนพื้นที่ที่ยังมีการระบาดน้อยหรือไม่มีอันนี้เราเรียกว่าโซนสีเขียวนะครับแล้วก็โซนที่มีการระบาดมากเราเรียกว่าโซนสีแดงและโซนที่เรามาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นโซนสีเหลืองซึ่งมันอยู่ระหว่างกลางที่มีการระบาดบ้างยังไม่มากยังมีการจัดการเพราะฉะนั้นใน3โซนเนี่ยเราจะมีวิธีการบริหารจัดการในเชิงของพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันในโซนสีแดงที่มีการระบาดมากเนี่ยอันนั้นเนี่ยต้องเอาพันธุ์ต้านทานไปใช้เลยเพราะว่าพันธุ์ทนทานเนี่ยทำให้ผลผลิตเนี่ยยังน้อยยังมีเปอร์เซ็นต์ของการติดโรคอยู่ส่วนพันธุ์โซนสีเขียวเนี่ยที่ไม่มีการระบาดอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้พันธุ์นะครับที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ให้ผลผลิตสูงเนี่ยได้เลยส่วนพื้นที่ตรงนี้ที่มีการระบาดอยู่พอประมาณเนี่ยที่จะตอบโจทย์ในพื้นที่ตรงนี้เลยก็คือพันธุ์ที่ให้ผลผลิตได้ดีนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ในเชิงของพื้นที่เหมือนกันว่าเราจะบริหารจัดการยังไงขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ครับ
5: ถามเพิ่มเติมทางพี่ห่วงอะค่ะเรื่องของการตัดวงจรไปเลยทางกรม
8: เอาจริงๆเลยนะคะโรคใบด่างเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสที่มากับท่อนพันธุ์นะคะคือจุดเริ่มต้นถ้าท่อนพันธุ์ปลอดโรคอันนี้ปลอดแน่นอนทีนี้กรณีที่เราควบคุมไม่ได้เราได้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาแล้วเมื่อปลูกลงดินไปแล้วเนี่ยต้นที่เขาเริ่มแตกใบอ่อนเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการให้เราเห็นช่วงประมาณ 2-4 เดือนเราจะเริ่มเห็นว่าใบด่างใบหงิกอันเนี้ยพอเราเจอปุ๊บนะคะอันนี้แนะนำเลยนะคะตัดวงจรโดยการถอนทำลายทันทีคำว่าถอนทำลายนี่ไม่ใช่ถอนแล้วก็เหวี่ยงออกไปนะวิธีการจัดการที่ดีที่สุดเลยนะคะเผาทำลายแต่มีอีกนะคะการเผาเนี่ยก็อาจจะสร้างมลพิษวิธีการเผาอาจจะเผาในลักษณะของใส่ไบโอชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเราไม่สะดวกเผาฝังกลบได้หรือมัดใส่ถุงนะคะให้เขาขาดอากาศ ตายไปให้เชื้อตายไปเพราะว่าตรงนี้เป็นเชื้อไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากพี่น้องเกษตรกรที่จะตัดวงจรก็คือหลังจากที่ท่านคัดต้นพันธุ์ที่คิดว่าสะอาดแล้วเนี่ยหลังจากปลูกไปนะคะ 2-4 เดือนเนี่ยให้เฝ้าสังเกตให้ดีเลยถ้าแตกใบอ่อนเจอปุ๊บถอนทิ้งทำลายทันทีอันนี้ตัดวงจรไปเลยแต่ถ้าเราปล่อยไว้นะคะเมื่อเราปล่อยไว้เนี่ยต้นที่เป็นโรคเขาก็จะมีแมลงพาหะนะคะก็จะเป็นแมลงหวี่ขาวยาสูบซึ่งตัวนี้ค่ะเขาก็จะไปแพร่กระจายเป็นพาหะนำจากต้นที่เป็นโรคไปหาต้นที่ไม่เป็นโรคอีกนะคะอันนี้ก็จะยิ่งสร้างความยุ่งยากในการจัดการถ้าเราไม่ถอนต้นทำลายตั้งแต่แรกค่ะส่วนเมื่อเกิดแล้วเนี่ยแมลงหวี่ขาวยาสูบเนี่ยวิธีการจัดการก็มีหลายวิธีทั้งชีววิธีนะคะเราอาจจะใช้สารสะเดานะคะอันนี้ง่ายที่สุดเลยก็คือฉีดพ่นสารสะเดาก็จะไล่ไอ้เจ้าตัวแมลงหวี่ขาวยาสูบได้นะคะหรือบิวเวอเรียอันนี้ก็จะไปช่วยจัดการเรื่องคุมเรื่องไข่หนอนนะคะหรือถ้าเป็นมากเอาไม่อยู่ก็ต้องใช้สารเคมีตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำซึ่งมีหลายตัวค่ะอันนี้ก็คือการตัดวงจรของการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังค่ะจริงๆวิธีการจัดการชัดเจนง่ายขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่น้องเกษตรกรละนะคะว่าเราจะตัดใจตัดวงจรระบาดตรงนี้ทันทีเลยหรือไม่ถ้าทำทันทีการระบาดตรงนี้ก็จะยุติได้เร็วค่ะ
9: ค่ะก็ต้องบอกว่าปีนี้นะคะในส่วนของกลุ่มส่วนการเกษตรเนี่ยเรามีการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการลดโรคใบด่างมันสับปะหลังนะคะโดยเรามีการ challenge กันระหว่างหน่วยงานภายในกรมนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการเตรียมการเรา challenge บอกว่าปีนี้เราจะลดพื้นที่เรื่องของโรคใบด่างมันสับปะหลังลง 30% ถามว่าเราทำอย่างไรนะคะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์เราจะใช้พันธุ์ป้านทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่1 2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งทางสมาคมต่างๆมูลนิธิห้วยบงรวมถึงสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะในการที่เราร่วมกันในการที่จะหาท่อนพันธุ์มาสนับสนุนนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้แจกท่อนพันธุ์ในส่วนของอิทธิ1 2 3ให้กับทางจังหวัดให้เกษตรกรได้ไปปลูกถามบอกว่าเราทำอย่างนี้เพราะอะไรเป็นการที่จะทำในเรื่องของการที่จะให้น้ำดีไล่น้ำเสียนะคะโดยที่เราจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนโดยที่มีการถึงพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่ไหนนะคะที่มีการระบาดเราจะชี้เป้าพื้นที่แล้วก็เอาจากตรงส่วนนั้นน่ะมาปรับเปลี่ยนแล้วถ้าปรับเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราเกิดผลผลิตที่ดีขึ้นก็ทางสมาคมในเรื่องของทางสมาคมต่างๆนะวันนี้เนี่ยเรากำลังทำในเรื่องของการสำรวจพื้นที่ที่ร่วมกันกับ4สมาคมแล้วก็ทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนนะคะในเรื่องของการทำงานค่ะซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของท่อนพันธุ์มันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะกรมเองเนี่ยโดยกองขยายพันธุ์พืชนะคะเราก็รับโจทย์ในเรื่องของการที่จะผลิตท่อนพันธุ์แล้วเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการที่จะขยายท่อนพันธุ์ออกมาให้ได้ในปริมาณที่มากเพื่อจะวางแผนในการที่บอกว่าปีนี้ถ้าเราจะขยายออกไปแล้วปีหน้าจะได้เท่าไหร่เราก็มีเทคโนโลยีในเรื่องของข้อสั้นนะคะที่จะสามารถที่จะขยายได้ถึง20เท่านะคะก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเราตั้งเป้าแล้ววันนี้การที่เราชาเลนจ์เราก็ต้องติดตามในเรื่องของผลลัพธ์ที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยค่ะค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากไปในเรื่องของมันสำปะหลังอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งจริงๆแล้วได้มีการประชุมคณะอนุนะคะที่ดูแลในเรื่องของโรคใบด่างก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนนะคะทั้งสถาบันการศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ในส่วนของภาคราชการด้วยกันเองทั้งกรมวิชาการเกษตรนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะคะว่าทุกวันนี้เราจับมือการทำงานอย่างแท้จริงในเรื่องของการประเมินในเรื่องของการตรวจลงพื้นที่เราก็ทำงานในลักษณะข้อมูลเป็นเอกภาพก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทุกส่วนน่ะเราร่วมกันลงไปนะคะตอนนี้เราสำรวจตั้งแต่ต้นเดือนเนาะตั้งแต่ต้นเดือนนี้จนถึงวันที่เท่าไหร่7เนาะ7ค่ะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่ดำเนินการอยู่นะคะ
10: พื้นที่เสียหายเท่าไหร่
9: พื้นที่เสียหายตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆอ่ะยังอยู่ในทิศทางที่จริงๆต้องบอกว่าปีนี้ถ้าเทียบปีนี้กับปีที่แล้วนะคะปีนี้น้อยลงแต่ว่าแนวโน้มอันนี้เป็นเรื่องของที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเราคุมณตอนนี้เราถือว่าเราคุมในเรื่องของพื้นที่ได้อยู่ค่ะ
10: ตรงไหนที่เราหนักใจแล้วก็เป็นห่วงต้องปรับเปลี่ยนที่สุดนะคะใน ในพื้นที่ปลูกมัน
9: คือจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ปลูกมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางในส่วนของกรมส่งการเกษตรเราเองเนี่ยเรามีเรื่องของระบบการติดตามแล้วก็พยากรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการติดตามในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเราจะวิเคราะห์จากฐานข้อมูลเดิมย้อนหลังไปแค่เรียกว่าตั้งแต่เริ่มเกิดมานะคะแล้วก็เริ่มเกิดโรคใบด่างนะคะแล้วก็ย้อนหลังตอนนี้เราใช้สถิติข้อมูลอยู่ที่ 3-5 ปีมาดูในทิศทางว่าตรงไหนแล้วตรงไหนที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนพันธุ์แล้วนะคะ
11: ค่ะ
9: จริงๆต้องบอกว่าในส่วนของการสนับสนุนนะคะในเรื่องของท่อนพันธุ์เนี่ยก็จะมีทางศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็การติดต่อการประสานงานเนี่ยก็คงจะเน้นไปที่ทางของในหน่วยงานของเรานะคะไม่ว่าจะสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะค่ะก็สามารถที่จะติดต่อได้เลยค่ะในเรื่องของคำแนะนำต่างๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำแล้วก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าณสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยราคามันอาจจะดีนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้มีการเก็บมันเอาจริงๆช่วงเวลาที่เหมาะสมคือควรจะต้องเป็นมันที่มีอายุตั้งแต่8เดือนขึ้นไปน้ำหนักหัวนะคะสิ่งที่เราได้นะคะก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของแป้งนะคะกับตัวผลผลิตที่มันจะได้มากขึ้นแต่ทุกวันนี้บางทีเนี่ยเกษตรกรก็อยากจะขอความร่วมมือจากเกษตรกรทุกท่านเนี่ยนะคะว่าในเรื่องของการที่เก็บหัวมันอยากให้ตั้งแต่8เดือนขึ้นไปนะคะน้ำหนักแป้งแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพผลผลิตมันจะได้เต็มที่นะคะแต่บางท่านอาจจะบอกว่าได้แล้ว6เดือนฉันก็ขุดแล้วแต่มันยังหัวเล็กเรื่องของคุณภาพแป้งอันนี้ก็จะเป็นปัญหากับทางในเรื่องของคุณภาพแป้งเข้าสู่โรงงานด้วยเช่นเดียวกัน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในลำน้ำชีจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันพื้นที่ลำน้ำชีทั้งสองฝั่งตลอดลำน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรและอุบลราชธานีประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งรวมถึงปัญหาความต้องการน้ำในทุกกิจกรรมอาทิการอุปโภคบริโภคการเกษตรเลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมกรมชลประทานจึงดำเนินการศึกษาแผนการพัฒนาอาคารบังคับน้ำในลำน้ำชีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่าความต้องการในการพัฒนาแหล่งน้ำของประชาชนประเภทโครงการอาคารบังคับน้ำและประตูระบายน้ำเฉพาะที่ตั้งอยู่ในลำน้ำหลักคือลำน้ำชีมีอยู่ทั้งสิ้น10โครงการโดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีลำดับความสำคัญนำไปดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำนวน3โครงการประกอบด้วย 1. ประตูระบายน้ำบ้านโนนขวาวตั้งอยู่ที่ตำบลท่านางแนวอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น 2. ประตูระบายน้ำบ้านท่าสวรรค์ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสาราอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น 3. ประตูระบายน้ำบ้านท่าสองคอนตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำชีให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้ง 2. คือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่โครงการได้ตลอดปี 3. ในอนาคตสามารถพัฒนาเป็นแหล่งนันทนาการสำหรับประชาชนบริเวณที่ตั้งประตูระบายน้ำและที่อาศัยในพื้นที่ข้างเคียงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจจากการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพบโครงการที่มีความสำคัญในการพัฒนาจำนวน3โครงการประกอบด้วย 1. โครงการประตูระบายน้ำบ้านโนนขวาวที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่1และหมู่ที่10บ้านโนนขวาวตำบลท่านางแนวอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นระดับเก็บกักและความจุตามลำน้ำระดับเก็บกักปกติ167เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 6.04 ล้านลูกบาศก์เมตรประตูระบายน้ำประเภทการก่อสร้างก่อสร้างในช่องลัดชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมด้วยบานระบายเหล็กโค้งจำนวนช่องประตู5บานขนาดบานกว้าง 12.50 เมตรสูง8เมตรอัตราการระบายน้ำสูงสุด 2,273 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำนบดินอิดลำน้ำเดิมชนิดดินถมแกนดินเหนียวความยาว50เมตรทางผ่านปลารูปแบบไอซ์ฮาร์เบอร์ฝั่งขวาของประตูระบายน้ำพื้นที่รับประโยชน์27,830 ไร่พื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 21,267 ไร่พื้นที่ชลประทานจากสถานีสูบน้ำเดิม 16,547 ไร่ 2. โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าสวรรค์ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่7บ้านท่าสวรรค์ตำบลท่าศาลาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นระดับเก็บกักและความจุตามลำน้ำระดับเก็บกักปกติ156เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 19.19 ล้านลูกบาศก์เมตรประตูระบายน้ำประเภทการก่อสร้างก่อสร้างในช่องลัดชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมด้วยบานระบายเหล็กโค้งจำนวนช่องประตู5บานขนาดบานกว้าง 12.50 เมตรสูง11เมตรอัตราการระบายน้ำสูงสุด 2,520 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำนบดินอิดลำน้ำเดิมชนิดดินถมแกนดินเหนียวความยาว50เมตรทางผ่านปลารูปแบบไอซ์ฮาร์เบอร์ฝั่งขวาของประตูระบายน้ำพื้นที่รับประโยชน์ 16,200 ไร่พื้นที่ชลประทาน 13,035 ไร่พื้นที่รับประโยชน์จากสถานีสูบน้ำเดิม 24,509 ไร่ 3. โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าสองคอนที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่1บ้านท่าสองคอนตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามระดับเก็บกักและความจุตามลำน้ำระดับเก็บกักปกติ143เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 32.46 ล้านลูกบาศก์เมตรประตูระบายน้ำประเภทการก่อสร้างก่อสร้างในช่องลัดชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมด้วยบานระบายเหล็กโค้งจำนวนช่องประตู6บานขนาดบานกว้าง 12.50 เมตรสูง 9.50 เมตรอัตราการระบายน้ำสูงสุด2,864 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำนบดินอิดลำน้ำเดิมชนิดดินถมแกนดินเหนียวความยาว120เมตรทางผ่านปลารูปแบบไอซ์ฮาร์เบอร์ฝั่งขวาของประตูระบายน้ำพื้นที่รับประโยชน์ 22,670 ไร่พื้นที่ชลประทาน 18,275 ไร่พื้นที่รับประโยชน์จากสถานีสูบน้ำเดิม 44,18 ไร่ การดำเนินโครงการประตูระบายน้ำเป็นการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบในบริเวณช่องรัฐของแม่น้ำชีพร้อมทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมกรมชลประทานได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการจึงได้จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศณวันที่20ธันวาคม2566ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5มกราคม2567และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดือนสิงหาคม2566เมื่อใช้โดยอนุโลมเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งทำการศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุม4ด้านจำนวน29ปัจจัยดังนี้การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดมาตรการที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังนี้ทรัพยากรดินโครงการมีการขุดเปิดหน้าดินทำให้เกิดความเสี่ยงในการช้าล้างพังทลายของดินมาตรการในระยะก่อสร้างต้องกำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนหลีกเลี่ยงการขุดเปิดหน้าดินในช่วงฤดูฝนและเปิดหน้าดินในระยะเวลาสั้นๆบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้นคุณภาพอากาศโครงการมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเช่นงานขุดเจาะงานสกัดหรืองานขนส่งวัสดุเป็นต้นทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดมลพิษทางอากาศมาตรการในระยะก่อสร้างฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อยวันละ2ครั้งและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงและความสั่นสะเทือนโครงการมีการปรับปรุงฐานรากบทอัดผมเขื่อนและการขับขี่ของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่งานทำให้มีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากเสียงของกิจกรรมดังกล่าวมาตรการในระยะก่อสร้างจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนให้กับคนงานที่ปฏิบัติงานและก่อสร้างเวลากลางวัน 8:00 น.ถึง 17:00 น.คุณภาพน้ำผิวดินโครงการมีการขุดเปิดหน้าดินอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของดินตะกอนเพิ่มความขุ่นลงสู่แหล่งน้ำทำให้คุณภาพน้ำด้อยลงมาตรการในระยะก่อสร้างก่อสร้างคันดินคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนหลีกเลี่ยงการก่อสร้างบางกิจกรรมในช่วงฤดูฝนที่พักคนงานและสำนักงานก่อสร้างกำหนดให้อยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมและมีระบบบำบัดน้ำเสียนิเวศวิทยาทางน้ำสิ่งมีชีวิตในน้ำในระยะก่อสร้างโครงการมีการปิดกั้นเส้นทางการอพยพของสัตว์น้ำหรือการเบี่ยงทิศทางการไหลของน้ำรวมถึงมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดน้ำเสียจากคนงานซึ่งกิจกรรมต่างๆอาจส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำบริเวณพื้นที่โครงการมาตรการในระยะก่อสร้างมีการก่อสร้างทางผ่านปลาควบคุมที่พักคนงานไม่ให้มีการระบายน้ำทิ้งและของเสียลงสู่แหล่งน้ำการเกษตรกรรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำจะถูกเวียนคืนที่ดินและชดเชยทรัพย์สินทำให้พื้นที่การเกษตรนั้นเกษตรกรไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรต่อไปได้ส่วนในพื้นที่รับประโยชน์ยังคงดำเนินการได้โดยไม่มีผลกระทบมาตรการในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจัดฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายพร้อมทั้งจัดทำแปลงส่งเสริมและแปลงสาธิตเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนการคมนาคมขนส่งโครงการมีการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดมลภาวะทางฝุ่นละอองรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนในระยะก่อสร้างประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแผนการก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายชนิดที่สะท้อนแสงป้ายบริเวณงานก่อสร้างที่มีสิ่งกีดขวางรถบรรทุกต้องปิดคลุมส่วนกระบะให้มิดชิดการท่องเที่ยวแหล่งนันทนาการและทัศนียภาพสุนทรียภาพในระยะก่อสร้างปรับปรุงบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำให้มีความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและส่งเสริมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นในขั้นตอนการศึกษาที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชี้แจงข้อมูลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย4กิจกรรมหลักได้แก่การประชุมปฐมนิเทศโครงการดำเนินการเมื่อวันที่27ถึง29พฤษภาคม2567การประชุมกลุ่มย่อยดำเนินการเมื่อวันที่28ถึง30สิงหาคม2567การประชุมประชิมนิเทศโครงการดำเนินการเมื่อวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2567กิจกรรมสื่อสัญจรดำเนินการเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567โครงการได้นำความคิดเห็นของประชาชนทุกๆภาคส่วนนำไปประกอบการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมและความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด หากมีการพัฒนาโครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำชีจะมีผลประโยชน์ในการเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำชีเพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปใช้เพื่อการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งและเป็นแหล่งนันทนาการสำหรับประชาชนในบริเวณที่ตั้งประตูระบายน้ำและที่อาศัยในพื้นที่ข้างเคียงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจตลอดจนเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่โครงการได้ตลอดปีน้ำเป็นรากฐานที่ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนที่อาศัยสองฝั่งลำน้ำชีมีความอยู่ดีกินดียั่งยืนต่อไปกรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี2580
1: คุณผู้ฟังครับรายการเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมเป็นพจน์แก้วพนิชลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่จนเสี่ยงเกิดภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้รวมทั้งยังขอให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปอย่างที่ปลอดภัยคอยสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
10: นายกิตตินันท์เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมขอเชิญลูกหนี้เกือบ 12,000 คนเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีวันนี้วันสุดท้าย
11: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดปทุมธานีณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตศูนย์การค้าเซียรังสิตโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานเข้าร่วมจัดกระบวนการไกล่เกลี่ย17แห่งพร้อมเชิญลูกหนี้รวม 11,531 รายทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องและลูกหนี้หลังฟ้องรวมจำนวนทุนนะทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทเข้าร่วมงานโดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการบรรยายสร้างการรับรู้การสนทนาหัวข้อรู้ทันภัยรู้จักสิทธิ์เสริมพลังชีวิตด้วยความยุติธรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้คำปรึกษาทางกฎหมายการสร้างวินัยทางการเงินจากสถาบันการเงินและหน่วยงานในพื้นที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้อาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับน้อยชัยสินคนคล่องค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะวันนี้มากับทีมงานค่ะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วนทีม Facebook Live นะคะก็มีหนุ่มๆ นะคะจากนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชธรชัยสุดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ค่ะ
0: ทักทายกันมานะคะ อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างฟ้าฝนตกกันแค่ไหนยังไงนะคะหรือบางท่านก็ตามข่าวไปกับเราหลายๆประเด็นนะคะรวมไปถึงทักกันมานะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ถึงจะเป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดเสิร์ฟข่าว
1: ใช่ค่ะวันนี้เรามีข่าวแบบว่าทั้งอุ่นทั้งร้อนท
0: ั
1: ้งร้อนมากก็มีนะคะวันนี้สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยหอกระจายข่าวหมู่บ้านวิทยุชุมชนค่ะก็จะมาตีของร้องข่าวด้วยค่ะ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่8ตอนที่ตอนตี5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ30สิงหาคมถึง2กันยายน2569โดยระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกนะคะนอกจากนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กนะคะก็งดออกจากฝั่งในช่วงนี
1: ้ะ
0: นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางต่างๆในช่วงเวลาต่างๆอย่างระมัดระวังนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปค่ะกรมอุตุจะออกประกาศตอน5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนในแต่ละภาคนั้นก็เรียกได้ว่าฝนเยอะนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยค่ะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยวันนี้ 70% ค่ะส่วนภาคตะวันออกก็ 70% เหมือนกันนะคะลงมาทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ค่ะส่วนฝั่งอันดามันนั้นประมาณ 40% เช่นกันนะคะแล้วก็ภาคกลาง 60%ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลก็ 60% เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็เตือน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนนะคะขณะที่นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็ออกมาระบุนะคะว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรธรณีค่ะให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ขอให้อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ขอให้ระวังโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมธรณีกรมทรัพยากรธรณีได้ค่ะ
1: ค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เองก็กำชับนะคะว่าให้หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำนั้นเร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่เกินความจุด้วยค่ะเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาเติมอีกในช่วงนี้ค่ะพร้อมกับให้จังหวัดนั้นโดยเฉพาะจังหวัดที่เสี่ยงกับเกิด

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านก็ลงพื้นที่สงขลาค่ะติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาที่ศูนย์บริการ NT2 นะคะสถานีควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางนี้ก็เพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมนะคะซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าเซลไซต์นะคะเพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบรอดแคสต์นะคะซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์แล้วก็ปฏิบัติตัวเองได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็การยกระดับครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวครม.
0: อันนี้ยังไม่ใช่เซลบอร์ดแคสต์นะ
1: ยังไม่ใช่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ดิฉันก็ตกใจว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยคุณพูดแล้วก็สัญญาณมาเลยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวครม.ก็จะลงไปที่สัญจรไปที่จังหวัดสงขลาเหมือนก
0: ัน
1: นะคะก็จะได้ติดตามกันด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วก็ช่วงนี้คือรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยทยอยลงพื้นที่กันไปนะคะท่านรัฐมนตรีดีอีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการกันด้วยนะคะ
1: มาดูในเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะจังหวัดน่านนะคะหลังจากที่เจออุทกภัยน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยช่วงนี้นะคะก็เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงของการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาด้วยค่ะกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันนะคะส่งทีมวิศวกรลงไปสำรวจความเสียหายของโครงสร้างอาคารในพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะซึ่งจะมีการดำเนินการนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วนะคะกว่า 2,000 ครัวเรือนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ 63% ค่ะแล้วก็จะเยียวยาต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะลุล่วงนะคะกับภารกิจค่ะมาดูเหตุการณ์ที่เนปาลกันหน่อยค
0: ่ะ
1: ประเทศเนปาลเนี่ยเรียกได้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่มากๆเลยนะคะท
0: ั
1: ่วโลกก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะเมื่อวานก่อนนี้นะคะเนปาลเองก็ระงับปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะเป็นการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นเริ่มเลวร้ายแล้วนะคะนานาชาติเองก็ส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังเนปาลเช่นกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยค่ะในขณะที่รัฐบาลจีนเองก็ออกมาเรียกร้องค่ะให้มีการส่งความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินไปยังพื้นที่ประสบภัยในฝั่งเนปาลค่ะแล้วก็เรียกร้องให้เกิดความร่วมมือด้านการกู้ภัยระหว่างประเทศด้วยส่วนทางด้านของรัฐมนตรีคลังเนปาล นะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลเนปาลอาจจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงราวประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะมาบูรณะแล้วก็ฟื้นฟูประเทศให้กลับขึ้นมาใหม่ค่ะหลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่ก็มีกระแสข่าวออกมาเหมือนกันนะคะว่าเนปาลรัฐบาลเนปาลนั้นยังไม่รับความช่วยเหลือด้านกู้ภัยจากต่างประเทศหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าหน่วยงานความมั่นคงภายในสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองแต่ว่าต้องการหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการประสานงานเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี2015แล้วทีนี้ทั้งหน่วยกู้ภัยทั้งใดๆก็ไปช่วยเหลือปรากฏว่าเครื่องบินต่างๆเนี่ยทำงานหนักกันมากรันเวย์แทบพังก็
1: ม
0: ีนะคะแล้วก็ในส่วนของศักยภาพในพื้นที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลก็ยืนยันว่ากองทัพตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงของเนปาลมีกำลังพลและสามารถปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายได้นะคะเขามีบทเรียนจากอดีตนะคะแต่ก็ขอบคุณในการที่จะมีการนำความช่วยเหลือเข้าไปค่ะขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นนะคะพร้อมกับสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายค่ะในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่ม พื่อที่จะหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการและจะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่ม

0: เพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักนะคะแล้วก็ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านค้านะคะที่มาติดตามดูแลทรัพย์สินของตัวเองประชาชนในละแวกใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารเครื่องดื่มกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไปนะคะขณะที่ในสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านจะเดินทางไปประชุมครม.สัญจรขณะที่ท่านก็คือท่านลงไปเนี่ยชุดธรรมดามาเสื้อยืดเสื้อขาวดำสบายสบายท่านผู้ว่ากทม.ก็และคณะก็มาร่วมด้วยนะคะแต่หลายท่านก็ติดตามเพราะว่าเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยต่างๆเนี่ยทำงานกันอย่างแข็งขันและเมื่อวานก็มีข่าวด้วยว่าตอนประมาณสักบ่ายสองครึ่งเกิดเหตุเพลิงเนี่ยปะทุขึ้นมาอีกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำเข้าไปสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งก็มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ4ไร่ด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ
1: มีผู้ได้รับการได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะประมาณ11รายโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะก็พร้อมที่จะจัดตั้งการช่วยเหลือศูนย์ลงทะเบียนรับการช่วยเหลือค่ะส่วนทางด้านของกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้มีการไปตรวจวัดสภาพคุณภาพอากาศรอบคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ
1: ยังไม่พบสารพิษนะแล้วก็ย้ำอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณพรพรมณสวิกิตเศษนะคะท่านก็บอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักอนามัยนะคะยังคงไปตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะรอบๆศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งจากสถานีตรวจวัดแล้วก็รถตรวจวัดเคลื่อนที่นะคะคือทำงานแบบเชิงรุกเลยเพื่อเฝ้าระวังทั้งฝุ่นแล้วก็สารมลพิษจากการเผาไหม้ค่ะจากข้อมูลสถานีตรวจวัดในคืนวันที่28เนี่ยพบว่าค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นในพื้นที่ป้อมปราบศัตรูพ่ายสัมพันธวงศ์ดุสิตพญาไทซึ่งมีค่า PM 2.5 เนี่ยสูงถึง 54.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะในเวลา 22 นาฬิกาส่วนการตรวจวัดเฉพาะจุดใกล้พื้นที่เกิดเหตุนะคะพบค่า PM 2.5 เนี่ยประมาณ640ถึง800ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ PM 10ประมาณ 4,000 ถึง 4,325 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดแล้วก็ซากวัสดุด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการตรวจวัดณขณะนั้นนะคะส่วนล่าสุดนะคะผลตรวจการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลกลางเมื่อวานนี้นะคะ18นาฬิกาเนี่ยพบว่าทุกพารามิเตอร์เนี่ยยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
0: ค
1: ่าเฝ้าระวังเนี่ยโดย PM 2.5 PM 10นะคะอยู่ที่32ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งตลอด24ชั่วโมงก็จะมีการตรวจวัดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสารที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยก็จะมีบิวทาไดอีนนะคะพบอยู่ที่0.91ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีสารเบนซินด้วยนะคะ 1.44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งไม่เกินค่าเฝ้าระวังที่กำหนดไว้นะคะเบื้องต้นเนี่ยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับพื้นที่ใกล้ที่เกิดเหตุประมาณ500เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่โดยรอบก็ต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดแล้วก็เซฟตัวเองให้เยอะๆสวมหน้ากาก N95 ด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นกรุงเทพมหานครก็บินโดรนสำรวจจุดความร้อนด้วยนะคะแล้วก็วางแผนชะลอแบ็คโฮเปิดทางฉีดเตือนประชาชนใกล้เคียงสวมหน้ากากอนามัย N95 ท่านนายกเมื่อวานก็พร้อมคณะที่ลงไปก็สวมหน้ากากกันนะคะขณะที่ในเรื่องความช่วยเหลือนั้นนะคะทางปภ.ประสานกับทางกทม.ก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าในจุดที่เกิดเหตุนั้นมีร้านค้าประมาณสัก300ร้านค้ามีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ100ร้านค้าได้รับความเสียหายแต่ว่าที่ผู้เช่าผู้ที่มีชื่ออยู่ในระบบตลาดเนี่ยไปลงทะเบียนกับในส่วนนี้เนี่ย200รายกรุงเทพมหานครก็เปิดให้เจ้าของร้านนะคะเจ้าของกิจการลูกจ้างผู้ช่วยขายเนี่ยทยอยไปลงทะเบียนกันที่สำนักงานเขต เบื้องต้นนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11ราย10รายมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอีก1รายนั้นเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะซึ่งท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ไปเยี่ย
1: ม
0: ท่านก็บอกว่าท่านนายกให้ดูแลเต็มที่นะคะในส่วนของความช่วยเหลือขณะที่ในส่วนของความเพิ่มเติมมากรุงเทพมหานครร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์นะคะอย่างเช่นค่าเครื่องอุปโภคบริโภคค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือค่าเช่าบ้านค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าเครื่องแบบนักเรียนหนังสือและอุปกรณ์การเรียนนะคะค่ารักษาพยาบาลค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งทางด้านท่านมท.3 นายเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านก็กำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นนะคะแล้วก็พร้อมดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วนะคะขณะที่เบื้องต้นในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็มีเบื้องต้นเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะคะ 88,600 ในเบื้องต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคือควันที่พวยพุ่งออกมาพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะว่าปภ.เนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติช่วยเหลือไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะในขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะท่านก็ได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สถานีโทรทัศน์ NBT2HD ก็คือช่อง11เดิมนั่นแหละทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเกาะติดแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยค่ะโดยให้ยึดการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานหลักนะคะอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญค่ะเพื่อป้องกันความสับสนแล้วก็การตื่นตระหนกของประชาชนด้วยนะคะล่าสุดนั้นสถานการณ์ก็เริ่มสงบลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปด้วยค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสุภมาศเองก็กำชับนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์ต้องเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมไปถึงการนำภาพเก่าเนี่ยมาใช้สร้างเพจหรือว่าบัญชีปลอมเพื่อหลอกลวงรับบริจาคโดยเตือนให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะก่อนที่จะมีการโอนเงินเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยควบคู่ไปกับการขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้นำเสนอข่าวสารอย่างระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะไม่คาดเดาสาเหตุแล้วก็เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะได้มอบหมายให้เร่งประสานข้อมูลมาตรการเยียวยาแล้วก็ขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือเพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยซึ่งสามารถเข้าถึงช่องทางการช่วยเหลือได้เร็วที่สุดค่ะโดยปัจจุบันนั้นสำนักงานเขตสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็มีการเปิดศูนย์จุดรับลงทะเบียนพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ022824902ค่ะ022824902เผื่อว่าผู้ประกอบการนะคะพ่อค้าแม่ค้าฟังอยู่เนี่ยก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้นะคะพร้อมกันนี้นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้ส่งกำลังใจไปถึงกลุ่มผู้ค้าผู้ประกอบการที่สูญเสียรายได้แล้วก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะที่ร่วมบูรณาการระงับเหตุแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังตลอดทั้งคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งในส่วนของปภ.แล้วก็กทม.นั้นนะคะก็ร่วมกันดำเนินการมีการตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยแล้วก็รวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายเพื่อนำใบประกอบการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไปค่ะ
1: ค่ะ
0: ยังมีหลากหลายประเด็นนะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงยุติธรรมค่ะเขาจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนที่ปทุมธานีเชิญลูกหนี้นะคะเข้าร่วม งานช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะซึ่งในส่วนของเฉพาะที่ผ่านมานั้นนะคะเขาดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่ามีลูกหนี้เข้าไปร่วมงานโอ้เป็นหมื่นนะทั้งลูกหนี้ก่อนฟ้องลูกหนี้หลังฟ้องแล้วก็รวมจำนวนทุนทรัพย์กว่า 33,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนะคะท่านลงพื้นที่เพื่อเตรียมเก็บข้อมูลด้วยแล้วก็ลุยในเรื่องของการทำงานเพราะเดี๋ยวจะมีครม.สัญจรนะคะ31การสิงหาคมนี้ถึง1กันยายนทีมผู้ประกาศของเราคุณเฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ นะคะคุณต้นอนันต์ตาสุคนพร้อมทีมงานนะคะก็เดินทางกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมกันนะคะคงได้ติดตามกันส่วนประเด็นตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวเราต้องส่งต่อไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันมีหลากหลายประเด็นเลยนะในตีคล้องร้องข่าวค่ะ
1: ใช่ค่ะหลายๆประเด็นนะคะที่น่าสนใจเลยค่ะแล้วก็ใครที่จะฟังคุณปูบินมาวันนี้คุณปูปะคุณปูหรือเปล่า
0: คุณพี
1: คุณพีไปฟังคุณพีตีคล้องร้องข่าวกันค่ะว่าข่าวสารที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานสิ่งของ750ชุดช่วยเหลือนักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณโรงเรียนบ้านล้านดอนราชรังสรรค์บ้านล้าน1ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาโรงเรียนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยทรงห่วงใยผู้ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีด็อกเตอร์อภิสิทธิ์พึ่งพรผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีสำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนรวม750ชุดมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม4แห่งในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากนั้นคณะได้เดินทางไปเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนไตรประชาวิทยาบ้านตีนตกตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโรงเรียนบ้านนาฝ้าบ้านนาฝ้าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาและโรงเรียนบ้านท่าคำอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพ่อแม่พี่น้องครับการได้รับพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะครูนักเรียนประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างหาที่สุดมิได้มาดูกันที่เรื่องต่อไปครับไปดูกันที่เรื่องของไฟไหม้กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เผยควบคุมเพลิงได้แล้วเร่งฉีดน้ำดับความร้อนห่วงควันกระทบสุขภาพพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครโดยท่านนายกเปิดเผยครับว่าขณะนี้สามารถจะควบคุมเพลิงได้แล้วอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้คือสถานการณ์ด้านควันและคุณภาพอากาศจึงได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณควันให้ได้มากที่สุดครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาในบริเวณของจุดเกิดเหตุครับแต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่แล้วละก็นะครับขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อจะป้องกันการสูดดมควันและสารปนเปื้อนครับซึ่งอาจจะไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจได้สำหรับในการบรรเทาและป้องกันเหตุทางกรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาครับโดยสามารถจะควบคุมเพลิงได้ไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนและอาคารของประชาชนในบริเวณที่ใกล้เคียงครับขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสได้เข้ารับการรักษาพยาบาลพ้นขีดอันตรายแล้วครับส่วนกรณีของทรัพย์สินและสินค้าของผู้ประกอบการที่ยังคงอยู่ในสภาพดีได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับให้เพิ่มมาตรการในการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยทรัพย์สินครับและหากพบผู้กระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีครับซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่าเจ้าของตลาดระบุว่าอาจไม่สามารถกลับมาเปิดคลองถมในรูปแบบเดิมได้อีกเนื่องจากครั้งนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่และโครงสร้างอาคารนั้นได้รับความเสียหายจนยุบตัวอาคารครับมีการทำประกันภัยโครงสร้างไว้ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอาจได้รับการชดเชยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ทั้งนี้ครับท่านนายกได้กล่าวชื่นชมกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับรวมไปถึงครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุครับโดยหากไม่สามารถจะเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีแล้วละก็ครับเพลิงอาจจะลุกลามสร้างความเสียหายไปยังพื้นที่โดยรอบมากกว่านี้ครับจากเรื่องของไฟไหม้ครับไปดูกันที่เหรียญที่ระลึกกันบ้างครับกรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญที่ระลึก100ปีวันสวรรคตร6และ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาเริ่มวันพรุ่งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวครับในการเปิดจำหน่ายและจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึก 100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและเหรียญกษาปที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาสำหรับการจัดทำเหรียญกษาปที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจัดทำขึ้นนะครับจำนวน3ชนิดราคาประกอบด้วยครับ 1. เหรียญกษาปทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา 30,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 99,999 บาท 2. เหรียญกษาปเงินประเภทขัดเงาชนิดราคา 1,000 บาทจำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาทและ 3. ครับเหรียญกษาปโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทและสำหรับเหรียญกษาปที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาจะทำเป็นเหรียญกษาปโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา20บาทจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาททั้งนี้ครับเหรียญกษาปที่ระลึก2วาระจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่31สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนช่องทางในการจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญนั้นส่วนกลางที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีครับหมายเลขโทรศัพท์025657944และสำหรับในส่วนภูมิภาคครับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศครับรวมไปถึงครับช่องทางออนไลน์ที่ www.treasury.go.th และที่แอปพลิเคชันครับ TRD e-commerce ครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS หรือว่าที่ App Store และ Android ครับที่ Play Store โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับในการลงพื้นที่คุ้มครองผู้บริโภครัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่อุดรธานีเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มเข้มธุรกิจเสริมความงามย้ำสัญญาชัดบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่ครับของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับรวมไปถึงครับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานีครับร่วมกันในการลงพื้นที่ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสัญญาการให้บริการของสถานประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามเพื่อจะยกระดับมาตรฐานธุรกิจเสริมความงามและเป็นการสร้างความมั่นใจครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ตรวจสอบทั้งความถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยและตรวจสอบเรื่องของความเป็นธรรมของสัญญาครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับได้ทราบรายละเอียดการบริการค่าใช้จ่ายต่างๆและสิทธิของตนนะครับสิทธิของผู้เข้ารับการบริการก่อนจะชำระเงินขณะเดียวกันครับยังเป็นการสร้างมาตรฐานให้ผู้ประกอบการธุรกิจนั้นปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้เก็บสัญญาการให้บริการจากสถานประกอบการไปตรวจสอบรายละเอียดและจะมีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจครับมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการตรวจสอบให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับและหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและกรณีครับไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อความและรูปแบบถูกต้องตามประกาศ มีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและหากผู้บริโภคครับได้รับความเสียหายทางสคบเองครับก็จะรวบรวมหลักฐานเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจะพิจารณาดำเนินคดีแทนตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนครับที่ต้องการใช้บริการเสริมความงามก็ควรจะตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการนะครับตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งหรือทะเบียนตามประเภทผลิตภัณฑ์อ่านรายละเอียดสัญญาและค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนและเก็บสัญญานะครับกับหลักฐานการชำระเงินทุกครั้งไม่ควรตัดสินใจจากโฆษณาราคาที่ถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวครับและหากพี่น้องประชาชนครับไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถจะติดต่อสายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชันครับ OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.thหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีกันบ้างโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงระหว่างครม.สัญจรสงขลาแจ้งจนะมีผลศึกษา4เป็นกรอบยึดข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธันนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครับที่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะมีขึ้นครับตั้งแต่วันจันทร์พรุ่งนี้ครับจนถึงวันอังคารที่1กันยายนนะครับว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญนะครับของการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคือการไปรับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอและเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆโดยตรงครับเพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และสำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ครับอำเภอจันนะจังหวัดสงขลารัฐบาลนั้นได้รับทราบและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยขอชี้แจงนะครับว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ครับได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ครับหรือว่า Strategic Environmental Assessment ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีครับโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับหรือว่ามอ.ครับเป็นที่ปรึกษาซึ่งใช้เวลาศึกษาเกือบ3ปีครับตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี65ครับถึงวันที่28สิงหาคมปี68ครับซึ่งการศึกษานั้นครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่และทางเลือกในการพัฒนารวมไปถึงการจัดทำแนวทางติดตามและประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับโดยตลอดระยะเวลาการศึกษานั้นได้มีการจัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการครับมากกว่า40เวทีครอบคลุมครับประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับทั้งนี้ครับในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาและปัตตานีในภาพรวมโดยพิจารณาครับทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งครับโดยครม.ครับได้รับทราบและเห็นชอบผลการจัดทำเมื่อวันที่16มิถุนายนครับปีนี้ครับ2569จากเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลามาดูกันที่การเฝ้าระวังความเจ็บป่วยในช่วงนี้กันหน่อยครับรัฐบาลย้ำโควิด19ช่วงเดือนสิงหาคมยังพบต่อเนื่องแต่อยู่ในระดับตามคาดการกระทรวงสาธารณสุขแนะป่วยพักลดใกล้ชิดอย่าตื่นตระหนกระวังข่าวปลอมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ มีการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องครับโดยทางกรมควบคุมโรคครับระบุว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลแม้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับคือเดือนสิงหาคมนี้จะพบแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นพร้อมยืนยันว่าระบบสาธารณสุขไทยนั้นมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นยาและเวชภัณฑ์ทุกอย่างมีเพียงพอครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและไม่ตื่นตระหนกครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงครับควรจะรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและเฝ้าระวังอาการอย่างเหมาะสมและจากข้อมูลนะครับผมเป็นข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่ต้นปีครับวันที่1มกราคมถึงล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมา28สิงหาคมมีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยนั้นจากฐานข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาพรวมการเฝ้าระวังสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมปี68ครับจนถึงวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับจำนวน978รายพบสายพันธุ์หลักนะครับ NB1.8.1 จำนวน490รายหรือคิดเป็นร้อยละ 50.10 ครับรองลงมาคือ JN1 ครับจำนวนครับ246รายหรือคิดเป็นนะครับร้อยละ 25.15 ครับและนะครับ XEC ครับจำนวน82รายหรือร้อยละ 8.38 ครับ XFG ครับจำนวน76รายหรือร้อยละ 7.77 และกลุ่มของ BA 3.2 ครับจำนวน8รายหรือร้อยละ 0.82 ทั้งนี้ครับข้อมูลแนวโน้มสายพันธุ์ล่าสุดระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาครับช่วงประมาณ1เดือนตรงนี้จำนวน48รายยังคงพบ NB1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักจำนวนครับ27รายด้วยกันครับคิดเป็นร้อยละ 56.25รองลงมาครับคือ JN1 จำนวน15รายร้อยละ 31.25 ส่วน XFG ครับและกลุ่ม BA 3.2 พบสายพันธุ์ละ2รายหรือร้อยละ 4.17 และสายพันธุ์อื่นๆครับอีก1รายหรือว่าร้อยละ 2.08 ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงประกอบกับเป็นฤดูระบาดของโรคทางเดินหายใจจึงมีโอกาสพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนครับจึงควรจะดูแลสุขภาพและสังเกตอาการของตนเองนะครับหากท่านมีอาการป่วยควรพักผ่อนนะครับและลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นครับเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อทั้งนี้ครับกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนระมัดระวังการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นเฟกนิวครับหรือว่าข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์และการระบาดในปัจจุบันนั้นยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ครับยังเป็นไปตามการคาดการณ์จึงขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับกลั่นกรองข้อมูลก่อนจะส่งต่อและติดตามข่าวสารจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขครับหรือติดต่อได้นะครับที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ครับปิดท้ายกันในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราครับจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้ที่มาเยือนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างความประทับใจและภาพจำที่ดีให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับ จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยเราในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: 6นาฬิกา55นาทีช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะแล้วเหลือเวลาประมาณ3นาที
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะพี่บังออนเจมวยป่าโมงนะคะพี่ตีด้วยค่ะบอกว่าเมื่อวานฝนตกหนักเลยอากาศเย็นสบายเลยค่ะ
0: ค่ะพี่จิรารัตน์คุณพรเทพพี่พิกุลมาแล้วพี่วุฒิชัยติดตามข่าวยามเช้าอยู
1: ่
0: แล้วก็พี่สุพิชบอกว่าที่โคกจานอุทุมพรวิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเมื่อคืนฝนตก24องศาครับติดตามข่าวยามเช้าทุกวันครับ
1: ค่ะอาจารย์ทองพูนในนอกบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วก็คุณวันดีคุณสมยศบอกว่าระยองเช้านี้อากาศสบายสบายค่ะ
0: ค่ะพี่สุวรรณก็บอกว่าทุกท่านเช้านี้อากาศดีมากตำบลท่าวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพี่ชนันพี่อเนกมาแล้วนะคะน้องชาตรีบอกเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่
1: พี่สุพิชพี่วุฒิชัยนะคะคุณพิกุลคุณจิรรัตน์นะคะคุณดาวคุณบุญชัยคุณวรรณชัยคุณพรทิพาหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาก็ฝากขอบคุณด้วยค่ะ
0: อาจารย์ธพูลบอกเพิ่มเติมมาว่า AM 891ผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัดเจนครับสื่อวิทยุยังไม่ตายเข้าถึงง่ายขอบคุณมากต้องขอบคุณทางทีมงานพี่ๆช่างเทคนิคของเราด้วยหลังจากที่เรียกว่าปรับปรุงพัฒนา AM 891เครื่องส่งต่างๆเนี่ยโอ้โหชัดแจ๋วมากคุณผู้ฟังคือเรียกว่าผู้ที่สะท้อนพวกเราได้ดีนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะพูดถึงเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวยินดีน้องเนเน
1: ่
0: น้องเนเน่หลังจากที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลใช่ไหมคะเตรียมรอเข้าชิงเลยเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหทั้งโลกทั้งคนไทยทั้งหลายๆท่านเนี่ยชื่นชมยินดีรัฐบาลด้วยท่านผู้ว่าด้วยน้องกลับมาแล้วเนา
1: ะ
0: ปรากฏว่าโอ้โหคนนี้ยิ่งเห็นข่าวแล้วใจฟู
1: ทำไมคะ
0: ลุงแอดค่ะลุงแอดเราจะเรียกน้าแอดใช่ไหม
1: น้าแอดน้าแอดของเรา
0: น้าแอดคาราบาวปรากฏว่าน้าแอดบอกว่าต้องเรียกลุงแอดแล้วว่าลุงแอดศิลปินแห่งชาติแห่งวงการตำนานเพลงเพื่อชีวิตนะคะปรากฏว่าลุงแอดประทับใจเนเน่มากคือตั้งแต่รู้ข่าวแล้วก็บอกว่าอยากได้ลายเส้นอยากขอลายเส้นอยากจะโอ้โหชื่นชมน้องมากปรากฏว่า
1: ค่ะ
0: ขอมอบเงินส่วนตัว1ล้านบาทให้เนเน่
1: คว้ากระเป๋าส่วนตัวเลยนะ
0: ใช่บอกเนี่ยเป็นรางวัลหนูเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายคนอยากเป็นแบบหนูนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าขอมอบเงิน1ล้านบาทให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อเอาชัยชนะมาฝากพี่น้องคนไทยเห็นแบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหชื่นชมชื่นชมขณะที่ช่วงนี
1: ้ค่ะที่ว่าอันนี้น่าตื่นเต้นแล้วใช่ไหมอันนี้ใจฟูแล้วใช่ไหมน่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือตอนนี้เนี่ยทางใครที่อยู่โซนพัทยานะเขาบอกว่าเตรียมแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคึกคักเลยนะ
0: คะ
1: เพราะว่าเตรียมต้อนรับสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเตรียมที่จะยกกำลังพลสหรัฐอเมริกาเนี่ยพักผ่อนยาวๆเลยที่พัทยา 5,000 นายเน้นย้ำว่าเป็นการคือท่านผู้ว่านฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะคะท่านผู้ว่าราชการเมืองชลบุรีเนี่ยท่านก็บอกว่าเน้นย้ำการเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันหน่อยนะกำชับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าหรือว่าให้บริการเนี่ยต้องราคาย่อมยาวนะคะราคาก็ให้เหมาะสมด้วยนะคะไม่โกงจนเกินไปไม่เรียกเก็บค่าบริการเกินจริงซึ่งคาดว่าถ้าเกิดว่าเขายกผลขึ้นมานะ 5,000 นายนะคุณเนี่ยทำไมต้องทำเสียงงี้เขาบอกว่าเงินเนี่ยจะไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 5-15 ล้านบาทเลยทีเดียว
0: ค่ะก็รวมกันแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝนตกคนป่วยเยอะนะคะอย่างตีคอน้องข่าวคุณพีพฤฒแก้วพิบูลก็นะคะแจ้งไปแล้วว่าใครป่วยก็พักเพราะว่าช่วงนี้โอ้เป็นไม่สบายกันเยอะมากนะคะส่วนครม.สัญจรนอกสถานที่พรุ่งนี้มะรืนนี้จังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ด้านสาธารณสุขรองรับไว้แล้วนะคะส่วนทางด้านพื้นที่เองอย่างนราธิวาสเห็นบอกว่าเตรียมเสนอครม.14โครงการวงเงินกว่า 1.5 หมื่นล้านบาทนะคะส่วนทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ระบุนะคะว่าที่ประชุมครม.อนุมัติงบกลาง550ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยดินโคลนถล่มภาคเหนือปรับลดขั้นตอนด้วยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านนะคะลงพื้นที่กันก็รอติดตามกันนะ
1: ค่ะครม.สัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามีกบ1กบและอีกกบ1ก็นะคะมารออ่านข่าวอยู่แล้วนะคะจะเป็นกบไหนนั้นต้องรอติดตามนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยกรุงเทพมหานครเปิดให้ผู้ค้าและผู้ประกอบการที่ประสบภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: รัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลและจีนเห็นพ้องที่จะแบ่งปันข้อมูลอุทกวิทยาตามเวลาจริงของเทือกเขาหิมาลัยหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากครั้งใหญ่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตเข้าชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เพื่อลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายนนี้เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีบางส่วนได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้แล้ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตลาดนัดโกชุนตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสั่งเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข4236บริเวณตลาดโกชุนซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งการปรับปรุงป้ายเครื่องหมายจราจรไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟพร้อมวางแผนระยะยาวขยายและปรับปรุงเส้นทางนอกจากนี้เตรียมยกระดับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญในจังหวัดตรังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานการยกระดับการสื่อสารโทรคมนาคมในภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติของจังหวัดสงขลาณศูนย์บริการ NT2 สถานีครัวลังเพื่อติดตามความพร้อมของระบบสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลไซต์เพื่อให้ระบบการสื่อสารสามารถให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเกิดสถานการณ์วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งเป็นอีกกลไกสำคัญในการส่งข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับรู้สถานการณ์และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วย